0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading

แอนค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand ฮะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ
สลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการ

ื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ racking stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของ MSI ligase นะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณ Okazaki fragment นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง MSI และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็น MSI แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัย MSI DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซ

อานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะ
การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า

E0 Sale มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 Sale ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 Reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 Reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 Cell เท่ากับ E0 Cathode ลบ E0 Anode นั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมื้อเช้าข่าวสพท.สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพท.คือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขประสงค์ตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
0: และดิฉันรัชนีกรเนืองแก้วเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึงเวลา8:00 น.ค่ะ
1: ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทีอาร์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สพท.หัวข้อเรียนดีความสุขตอนสมสันเรียนดีมีความสุขของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4
0: และต่อด้วยโรงเรียนส่งเสริมการอ่านเพื่อเรียนรู้สร้างสรรค์และแบ่งปันโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ไปรับชมกันค่ะ
1: ขอเชิญรับชมค่ะ

โรงเรียนมีหนังสือมากเพียงใดแต่เราตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้หนังสือทุกเล่มเดินทางไปถึงเด็กทุกคนทุกครั้งที่นักเรียนก้าวเข้ามาใช้บริการห้องสมุดนักเรียนทุกคนจะกรอกรหัสประจำตัวผ่านโปรแกรมห้องสมุดเพื่อยืนยันการเข้าใช้บริการข้อมูลจะถูกบันทึกเป็น

สถิติอย่างเป็นระบบทำให้โรงเรียนสามารถปิดการเข้าใช้บริการวิเคราะห์ความสนใจในการอ่านและนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมเพราะทุกครั้งที่เด็กเข้ามาในห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในระบบแต่คืออีกหนึ่งก้าวของการเดินทางเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องสมุดนักเรียนจะได้พบกับมุมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งได้รับการจัดให้เหมาะสมกับความสนใจและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกช่วงวัยเริ่มจากมุมเทิดพระเกียรติที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเรื่องราวอันทรงคุณค่าเพื่อปลูกฝังความรักชาติสำหรับนักเรียนที่ชอบสร้างสรรค์ผลงานยังมีมุมหนังสือเล่มเล็กที่รวบรวมผลงานจากฝีมือของนักเรียนไว้ให้ทุกคนได้ร่วมชื่นชมนอกจากนี้ยังมีมุมพจนานุกรมไทยอังกฤษที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาและเพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ๆในทุกวันต่อด้วยมุมหนังสืออ้างอิงแหล่งรวบรวมสารานุกรมคู่มือและหนังสือความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลได้อย่างถูกต้องมุมยอดนิยมคือมุมสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อและหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในหลากหลายด้านและในยุคดิจิทัลห้องสมุดยังมีมุมสืบค้นสื่อเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยห้องสมุดโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นยังมีบริการยืมคืนหนังสือเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปศึกษาต่อได้ทุกที่ทุกเวลาแต่เราเข้าใจดีว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาหนังสือดังนั้นหนังสือจึงต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปหาเด็กผ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ยุวบรรณารักษ์และตัวแทนนักเรียนจะร่วมกันคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยจัดลงในตะกร้าและหมุนเวียนไปยังห้องเรียนทุกเดือนมุมอ่านหนังสือจึงเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนใต้ร่มไม้และพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนทำให้การอ่านไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงภายในห้องสมุดแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของนักเรียนกิจกรรมขออ่านเรื่องนี้ให้คนดีได้ฟังเปิดโอกาสให้นักเรียนอาสาสมัครที่รักการอ่านและกล้าแสดงออกได้เลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ตนเองประทับใจนักเรียนจะเกริ่นนำเรื่องราวด้วยบรรณานิทัศน์อย่างย่อก่อนเลือกอ่านข้อความบางตอนให้เพื่อนๆได้ฟังเด็กคนหนึ่งได้ฝึกอ่านและฝึกสื่อสารขณะที่เด็กอีกหลายคนได้รู้จักหนังสือเล่มใหม่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันทึกรักการอ่านคลินิกภาษาไทยเสียงตามสายให้ความรู้ในช่วงพักกลางวันและกิจกรรมหนังสือของฉันแบ่งปันน้องอ่านโครงการร่วมบริจาคหนังสือสภาพดีเพื่อส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจเพราะเรื่องราวดีๆจะมีคุณค่ายิ่งขึ้นเมื่อความรู้ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเมื่อเด็กได้อ่านมากขึ้นโรงเรียนไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้เด็กสรุปเรื่องที่อ่านแต่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้เขียนได้วาดและสร้างหนังสือด้วยมือของตนเองจึงเกิดเป็นนวัตกรรมเด็กเล่มเล็กสร้างหนังสือสื่อการเรียนรู้กระบวนการที่บูรณาการการอ่านการคิดวิเคราะห์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันหนังสือบางพัฒนาเป็นหนังสือจิ๋วพร้อม QR code ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาและสื่อดิจิทัลภายใต้แนวคิดพี่สร้างสื่อให้น้องอ่านหนังสือที่เด็กสร้างจึงไม่ได้จบลงเพียงคะแนนในห้องเรียนแต่ถูกนำไปจัดแสดงให้บริการและส่งต่อให้น้องๆได้เรียนรู้การสร้างเด็กคนหนึ่งให้รักการอ่านไม่อาจเป็นหน้าที่ของครูบรรณารักษ์เพียงคนเดียวผู้บริหารจึงกำหนดนโยบายสนับสนุนงบประมาณนิเทศติดตามและร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณครูบูรณาการการอ่านเข้ากับการเรียนในทุกกลุ่มสาระผู้ปกครองร่วมส่งเสริมการอ่านที่บ้านผ่านหนังสือบทความและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดนิทานพื้นบ้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเสมือนเป็นหนังสือมีชีวิต

0: เด็กได้เรียนรู้ขณะเดียวกันความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านเวียงหวายยังช่วยให้หนังสือและสื่อการอ่านได้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนและเดินทางไปสร้างการเรียนรู้ได้ไกลกว่าเดิมเมื่อหนังสือเข้าถึงเด็กเด็กก็เริ่มเข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้นสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดและการยืมคืนหนังสือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักเรียนสามารถเลือกหนังสือที่เหมาะกับตนเองบันทึกเรื่องราวที่อ่านสืบค้นข้อมูลคิดวิเคราะห์สื่อสารและสร้างผลงานจากความรู้ที่ได้รับผลงานด้านหนังสือเล่มเล็กยุวบรรณารักษ์และทักษะภาษาไทยได้รับการพัฒนาและต่อยอดอย่างต่อเนื่องแต่รางวัลที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่เพียงเหรียญหรือเกียรติบัตรหากคือวันที่เด็กคนหนึ่งปิดหนังสือเล่มเดิมแล้วพูดขึ้นมาว่าหนูอยากอ่านอีกเล่มหนึ่งจากหนังสือที่เคยวางนิ่งอยู่บนชั้นวันนี้หนังสือได้ออกเดินทางเดินทางเข้าสู่ห้องเรียนสู่ครอบครัวสู่ชุมชนและเดินทางเข้าไปอยู่ในหัวใจของเด็กโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นไม่ได้มุ่งสร้างเพียงเด็กที่อ่านหนังสือเก่งแต่เรากำลังสร้างเด็กที่อ่านเรื่องราวเข้าใจอ่านโลกเป็นคิดอย่างมีเหตุผลและพร้อมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อเด็กคนหนึ่งรักการอ่านการเดินทางเพื่อเรียนรู้ของเขาจะไม่มีวันสิ้นสุด
1: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีอ่านการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สวทหัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนสมสรรเรียนดีมีความสุขของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นะคะซึ่งได้สร้างสื่อวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขผ่านการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในทุกๆวันค่ะ
2: และจากวิทยาโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมการอ่านภายใต้แนวคิดอ่านเพื่อเรียนรู้สร้างสรรค์และแบ่งปันปลูกฝังนิสัยรักการอ่านพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนค่ะลำดับต่อไปพบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกิงกะเวียจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3
1: ค่ะและต่อเนื่องด้วยวิทยาโครงการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำของโรงเรียนวัดแหลมว่าจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทไปรับชมกันค่ะ

โรงเรียนบ้านกระเบียสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานของนายภูนศักดิ์ชื่นเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธรรมรัตน์บุพาชาติรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น711คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา37คนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ผ่านการดำเนินงานสำคัญทั้ง8ประเด็นดังนี้การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนมุ่งปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม

และความรับผิดชอบตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดบ้านในสถาบันหลักของชาติมีจิตอาสารู้จักเสียสละและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมผ่านกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโครงการสร้างคนดีคืนสู่สังคมและสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชน

โรงเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนและผลการทดสอบระดับต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการมอนเตสซอรี่โครงการจงกระเวียนเทสพาสการพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนการเตรียมความพร้อม RTNT และ ONIT รวมทั้งกิจกรรม Open House เพื่อเปิดเวทีแสดงศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างเป็นระบบมีการกำหนดมาตรฐานเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพนิเทศภายในติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางบริบทของชุมชนความต้องการของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบ Montessori เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์และศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยดำเนินการคัดกรองวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันรับผิดชอบและส่งเสริมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยและกิจกรรมอ่านออกเขียนได้โดยใช้เกรงกระเวียนโมเดลเพื่อให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมินพิซ่าโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมการอ่านรู้เรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลการใช้คลังข้อสอบและแหล่งเรียนรู้ตามกรอบพิซ่าตลอดจนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวทันมาตรฐานสากลและมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคตระบบกลไกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านความปลอดภัยสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตมีระบบคัดกรองเยี่ยมบ้านดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมมีความสุขและเติบโตอย่างมีคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการจัดการเรียนรู้มีการอบรม Active Learning สนับสนุนการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาขับเคลื่อนการใช้ OBEC Content Center และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการดำเนินงานในทุกมิติเกิดจากความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยศรัทธาในพลังของการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเกิงกระเวียขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตพร้อมเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติขอขอบพระคุณค่ะ

วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569นำโดย10ตำรวจตรีเจษฎาบดินทร์จำบุญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมว่าพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสือโฮกจัดโครงการการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดรุ่นที่1ปีงบประมาณ2569ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ณสระว่ายน้ำบ้านกระรอกขาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการจมน้ำสอนให้เด็กรู้จักการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องสอนให้รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำการช่วยชีวิตและการฟื้นคืนชีพ CPR การช่วยเหลือเด็กที่เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำและนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันท่วงทีทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

0: จากวิทยาโรงเรียนบ้านเกิงกวีจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านสร้างโอกาสการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกล
1: และจากวิทยาโครงการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำของโรงเรียนวัดแหลมว่าจังหวัดชัยนาธนะคะซึ่งได้จัดโครงการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำเพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำการช่วยเหลือตนเองและการเอาชีวิตรอดสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางน้ำของผู้เรียนค่ะ
0: สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ช่วงเรื่องราวข่าวนักเรียนจะพาไปพบกับโครงการ CP Magic แยกขวดลดขยะโรงเรียนวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ไปรับชมกันค่ะ
2: แยกขวดสร้างนิสัยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดขอนชะโงก
3: เขียววิมลราชอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2
2: ที่โรงเรียนวัดขอนชะโงกการแยกขยะไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมรักษาความสะอาดแต่เป็นการเรียนรู้ที่หล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการแยกขวดลดขยะซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนร่วมคัดแยกขยะพลาสติกและนำมาฝากที่ธนาคารขยะของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจคือนักเรียนทุกคนสามารถนำขวดพลาสติกมาฝากที่ธนาคารขยะได้ครบ 100% สะท้อนให้เห็นว่าการแยกขยะได้กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งโรงเรียน
4: เราอยากให้เด็กเรียนรู้การดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเองเมื่อทำจนเป็นนิสัยเด็กก็จะนำกลับไปใช้ที่บ้านและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปค่ะ

0: สิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเด็กๆมองเห็นว่าขยะมีคุณค่ากลับไปชวนคุณแม่แยกขยะที่บ้านเป็นการขยายผลจากโรงเรียนสู่ที่บ้านค่ะผมดีใจที่ได้แยกขวดครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ช่วยให้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ครับ
1: หนูแยกขวดทุกครั้งหลังจากที่ดื่มเสร็จค่ะแล้วก็นำมาฝากที่ธนาคารขยะค่ะ
2: บริษัท CP Meiji จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนโครงการมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าการปลูกฝังเยาวชนให้ลงมือทำตั้งแต่วันนี้คือรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า
3: เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้จากการแยกขวดเพียงหนึ่งใบและความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้นะคะจับโครงการ CP Magic แยกขวดรถขยะของโรงเรียนวัดขอนชะโง่งจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งได้ดำเนินโครงการ CP Magic แยกขวดรถขยะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การคัดแยกขยะและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโรงเรียนสะอาดและชุมชนที่ยั่งยืนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกท่านอีกมากมายค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งในส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
0: ค่ะทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสวทหลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
1: และดิฉันรัชนีกรเนืองแก้วไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์นะคะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้นะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: วันนี้เราเปลี่ยนหลังคาใหม
1: ่เอ้ย
0: ดูเด็ก
1: ด
0: ู
1: เด็กไปแล้วอุ้ยฝาแฝดหรือเปล่าคะพี่มึง
0: นิดนึงเขาเรียกว่า
1: เป็นฝาแฝด
0: เปลี่ยนบรรยากาศในรายการนะคะให้ดูแบบอุ้ยมีอะไรใหม่ๆสักนิดนึงนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมนะคะสำหรับรายการของเราในช่วงเช้าของวันนี้กันบ้างกับทุกช่องทางของ OBEX Channel เลยนะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok ของ OBEX Channel แล้วก็กับอีกหนึ่งช่องทาง www.obextv.tv ค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ข่าวสปทค่ะสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าทุกท่านจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ
0: จริงๆนะเราอยากให้แผ่นกล้องมาในห้องส่งเราตอนนี้มากเลย
1: เยอะมาก
0: วันนี้นะคะแขกรับเชิญในรายการเราเยอะนะคะเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวแล้วก็ข่าวเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมาบอกต่อนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันจะบอกว่าแต่ละประเด็นนั้นโอ้โหน่าสนใจมากๆยังไงก็ต้องติดตามรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์ดีๆมาเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราคนทำงานเบื้องหลังในรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทของเราด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนยางโกลนวิทยาจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ขอเชิญรับชมค่ะ

0: ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางกลอนวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนดำเนินงานภายใต้การบริหารของนางเบญจมาศเสงี่ยมอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนยางกลอนวิทยาและนางสาวนันทวรรณผู้ผิวรองผู้อำนวยการโรงเรียนยางกลอนวิทยา
1: การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโรงเรียนมุ่งมั่นน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน MIC Modelเพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ MIC Model ประกอบด้วย M Management การบริหารจัดการตามบริบทของโรงเรียน I Integrated Instruction การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ C Character Building การสร้างคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่การวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบูรณาการพระบรมราโชบายเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ทุกมิติทั้งรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะการดำเนินงานมุ่งพัฒนาผู้เรียนใน4ด้านสำคัญได้แก่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมซื่อสัตย์มีวินัยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีงานทำมีอาชีพผ่านการเรียนรู้เชิงรุกการฝึกทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและ 4.เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสารู้หน้าที่เคารพกฎระเบียบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผลจากการดำเนินงานด้วย MIC Model ทำให้โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ชัดเจนครูสามารถบูรณาการพระบรมราโชบายเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจิตอาสามีความรับผิดชอบมีทักษะชีวิตและมีทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นได้เพราะการศึกษาที่ดีไม่ได้สร้างเพียงผู้เรียนที่มีความรู้แต่สร้างคนดีของสังคมโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบ MIC Model เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีอาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2: แล้วนั่นก็คือผลงานนะคะของโรงเรียนยางกลอนวิทยานะคะสอบพิษณุโลกอุตรดิตถ์ค่ะที่ได้มีการขับเคลื่อนการศึกษาโดยบูรณาการนะคะนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านเลยเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้กับผู้เรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมแล้วก็มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบนี้สามารถเป็นต้นแบบให้กับหลายๆโรงเรียนได้นำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ด้วยค่ะ
3: และในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับช่วงสกสคพบเพื่อนครูค่ะพบกับดร.สมใจวิเศษทักษิณหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสกสคค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงขอมอบเวทีให้กับดร.สมใจวิเศษทักษิณค่ะ

0: กือบ20ปีแล้วครับผมจ่ายทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ก้อนนี้ยังตามผมไม่จบเสียทีรวมกันกว่า 224,692 ล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่มันคือภาระของครอบครัวครูนับแสนเงินต้นก็จ่ายมาตลอดแต่ดอกเบี้ยสูงถึง 6.025%
1: แล้วเราจะหมดหนี้เมื่อไหร่
0: เราขอให้ออมสินลดดอกเบี้ยครับเพื่อให้ครูที่แบกหนี้มานานได้มีทางหายใจอีกครั้ง
1: ออมสินตอบรับค่ะลูกหนี้ชั้นดีในแผนงานนี้ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 4% ต่อปีจาก6กว่าเหลือ 4% สำหรับคนที่ผ่อนมานานเงินที่ประหยัดได้มีความหมายจริงๆค่ะดอกเบี้ย 4% ใช้ถึงสิ้นปี2569ค่ะตั้งแต่มกราคม2570จะปรับตามสัญญากู้เดิมสำคัญค่ะต้องลงทะเบียนภายใน31ตุลาคม2569ผ่านไมโมเว็บไซต์หรือสาขาออมสิน
0: ถ้าผมพ้นสมาชิกแล้วยังมีสิทธิไหมครับ
1: มีค่ะแต่ต้องกลับเป็นสมาชิกและลงทะเบียนภายใน30พฤศจิกายน2569 1บัญชี
0: สมัครเข้าร่วมได้กี่ครั้งครับ
1: เข้าร่วมเพื่อหมดหนี้ได้เพียงครั้งเดียวค่ะ
0: ครูไม่ได้อยากหนีหนี้ครับเราแค่อยากเห็นวันที่จ่ายทุกเดือนแล้วหนี้มันลดลงจริงๆ

0: ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านผู้อำนวยการสกสคจังหวัดและบุคลากรที่รักยิ่งทุกท่านครับผมสมใจวิเศษทักษิณครับวันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและท่านรัฐมนตรีว่าการได้มอบหมายอีกภารกิจหนึ่งคือให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาธิการสกสควันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารและก็สร้างการรับรู้ไปถึงพี่น้องที่อยู่ปลายทางว่าตลอดระยะเวลาที่ผมมีโอกาสมาทำงานจุดนี้เนี่ยผมขอนำเรียนพี่น้องคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการทำงานคือผมใช้ครูเป็นกลางในการพัฒนาประการที่สองอะไรที่มันมีปัญหาที่เราประสบที่เราพบในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอะไรพอสะสางได้พอแก้ไขได้ดำเนินการทันทีประการที่3คือจะพยายามจะดูแลมวลสมาชิกที่เป็นสมาชิกชปค.นี่จำนวน1,300,000 คนให้ดีที่สุดแล้วก็ประการต่อมาคือพยายามสื่อสารแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการคือพี่น้องครูนี่เข้าใจพร้อมกับหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลางคือผมรู้ยังไงเข้าใจยังไงพี่น้องครูและบุคลากรที่อยู่ปลายทางและปลายสายก็ต้องเข้าใจตรงกันและขณะเดียวกันก็พยายามจะดูแลโดยเฉพาะเรื่องเงินชปค.ชปส.จะต้องดำเนินการจ่ายให้ตรงเวลาตัวนี้คือสิ่งที่ผมมาขับเคลื่อนในระยะเวลา2 เดือนเสร็จและขณะเดียวกันในการทำงานในเวลาที่จำกัดผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่าสกสคเป็นองค์กรในกำกับและเป็นองค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการวิธีการทำงานและกระบวนการทำงานมันต้องยกกำลังสองก็หมายความว่าวันนี้เราอาจจะใช้เงินน้อยใช้คนน้อยแต่นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อนและการทำงานแต่ผลงานที่ทำมันต้องดีและบรรลุเป้าและเหนือเป้าคือสิ่งที่ผมคาดหวังและต้องการขณะเดียวกันวันนี้หลายคนมองสกสคว่าเป็นองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่ครูเดือดร้อนผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าผมมาทำงานตรงนี้ในระยะเวลาที่จำกัดผมจะใช้กลไกหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการทำงานว่าจะทำอย่างไรพี่น้องครูจะมีความสุขมีความพึงพอใจและเอาครูเป็นศูนย์กลางว่าทุกอย่างที่เราจะทำมันมีกติกามีกฎระเบียบมีข้อบังคับและประการที่สองสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยคือ1พี่น้องครูและบุคลากรได้มีความสุขประการที่2พี่น้องครูและบุคลากรเนี่ยเป็นที่ยอมรับประการที่3เนี่ยคือทุกอย่างเวลาเราทำงานจะใหญ่งานจะหนักหรืองานจะยากโดยเฉพาะงานสกสคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติถ้า3 อย่างมันกรอบมันดีมันนิ่งและความโปร่งใสและความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นมันก็ตามมาแต่ประเด็นที่จะคุยกับพี่น้องบุคลากรทางการศึกษาวันนี้คือประเด็นที่พี่น้องครูเราได้ประสบได้พบวันนี้เนี่ยสมาชิกชปค.เราโดยภาพรวมก็ประมาณ920,000และขณะเดียวกันเงินดูแลศพพี่น้องที่เสียชีวิตก็ประมาณ900,000 บาทซึ่งเงินจำนวนเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะชำระหรือจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องอาศัยจากกองทุนส่วนหนึ่งไปช่วยก็ขอเชิญชวนพี่น้องครูว่าจากนี้ไปก็จะวางแผนวิธีการ 1. เพิ่มสมาชิก 2. ดูแลมวลสมาชิก 3. วงเงินอาจจะสูงขึ้นทั้งในส่วนของชปค.และสปส.แต่ประเด็นที่กราบเรียนพวกเราด้วยความเคารพว่าวันนี้ออมสินซึ่งเป็นพันธมิตรกับสกสค.มาตลอดระยะเวลาเกือบ20 ปีครับและขณะเดียวกันทางออมสินเราก็ได้ปล่อยเงินกู้ให้กับพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนทั้งชปค.ชปส.และโครงการเกื้อกูลและขณะเดียวกันสภาพที่เราพบปัญหาที่เราประสบวันนี้พี่น้องครูเราที่กู้ในโครงการเหล่านี้จำนวน280,000จะจำนวน280,000และขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งประมาณเกือบ50,000 ท่านหรือ50,000 คนมีความเดือดร้อนครับ1ผู้ค้ำ2ผู้กู้ทำให้มีกระบวนการติดตามหนี้ทวงหนี้ฟ้องร้องและล้มละลายมากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมเองในฐานะที่มาอยู่ตรงนี้และไม่นานเห็นภาพและเห็นความเป็นจริงก็เลยมีโอกาสไปพูดคุยแล้วก็ไปตกลงกับทางออมสินท่านผู้อำนวยการใหญ่ออมสินท่านก็มีความเมตตาและเข้าใจว่าพี่น้องครูเรามีความเดือดร้อนเราจะทำอย่างไรพี่น้องครูเราจะพูดยังไงว่าองค์กรสกสคจะเป็นองค์กรที่กระจัดทุกข์และบำรุงสุขก็เลยคุยกันว่า 1. เราจะลดดอกเบี้ยของพี่น้องทุกโครงการตั้งแต่ชปสชปคและเกื้อกูลลดจาก 6.25 เหลือ 4.0 แล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องครูและบุคลากรลงทะเบียนร่วมกันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปซึ่งรายละเอียดนั้นเราแจ้งไปช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วบางส่วนและขณะในการก็จะแบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นลูกหนี้ปกติก็แล้วก็ลูกหนี้ค้างชำระลูกหนี้ NPL ซึ่งระยะแรกจะเท่ากันหมดแต่ระยะต่อไปจะมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ว่า A B C เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็น่าจะดีกว่าเดิมซึ่งจะมีการแถลงข่าวและสื่อสารและสร้างการรู้ให้กับพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาน่าจะเป็นวันที่20กับออมสินใหญ่ซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็มุ่งมั่นและตั้งใจทำงานในภารกิจให้เต็มที่โดยยึดครูเป็นตัวตั้งและยึดครูเป็นศูนย์กลางและทำงานบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาลและใช้กลไกการทำงานคือสกสกยกกำลังสองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สมใจวิเศษทักษิณนะคะท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสปสค.ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งนะคะหนึ่งความหวังนะคะให้กับเพื่อนครูไทยของเราทุกคนเลยนะคะที่ตอนนี้กำลังมองหาทางออกนะคะในเรื่องของการจัดการเรื่องของหนี้สินที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะซึ่งถือได้ว่านี่เป็นหนึ่งโครงการดีๆจากสปสค.นะคะที่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบางท่านบอกเอ้ยดูไม่ทันทำไงดีไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราสามารถที่จะย้อนหลังนะคะเดี๋ยวรายการของเราสามารถที่จะแบบดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เราจะมีการแบบช็อตคัทหรอใช่ไหมตัดเป็นช่วง
2: ๆได้ดูเป็นช่วงๆกันไปเลย
1: นะคะจะได้ศึกษารายละเอียดเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนในหน้าเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียของทางสกสค.ก็ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปที่จะศึกษานะคะศึกษาข้อมูลนะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครงการหลายๆโครงการนะคะของสกสค.ที่มาพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าเมื่ออย่างถ้าจำไม่ผิดช่วงประมาณต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนที่แล้วเนาะเราก็มีการอบรมในเรื่องของวินัยทางการเงินนะคะให้กับเพื่อนครูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของวินัยทางการเงินเป็นอีกหนึ่งสำคัญของพวกเราเนาะเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะถ้าเรามีวินัยทางการเงินแน่นอนค่ะเราจะสามารถบริหารจัดการได้
2: ชีวิตดี
1: ได้เลยนะนะคะนี่เป็นอีกเรื่องราวค่ะที่มานำเสนอกันในช่วงนี้กับสกสค.พบเพื่อนครูนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านดร.สมใจวิเศษทักษิณนะคะท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสกสค.มาพบกับพวกเราด้วยตัวเองเลยด้วยนะคะนี่เป็นอีกเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปต่อเนื่องกันดีกว่าค่ะน้องฟ้าคะสำหรับ EP 3แล้วนะคะกับกสศค่ะเคียงข้างสร้างโอกาสไปกับกสศวันนี้เดินทางมาที่ EP 3ค่ะส่องทางทุนประตูบานใหม่สู่โอกาสที่มากกว่านะคะวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากสาขาสอนสิรินะคะรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้กับช่วงนี้นะคะเคียงข้างสร้างโอกาสไปกับกสศค่ะ
3: ครับก็สวัสดีทางเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็คุณครูทั่วประเทศนะครับในสังกัดสปท.วันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP 3กันแล้วนะครับในตอนที่ชื่อว่าส่องทางทุนประตูบานใหม่สู่โอกาสที่มากกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าในส่วนของที่เราเรียกว่าส่วนต่อเติมจากการทำงานเรื่องทุนเสมอภาคที่คุณครูก็เหน็ดเหนื่อยกันในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เราก็มีการคัดกรองนักเรียนยากจนแล้วในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีสิ่งสำคัญอยู่2เรื่องนะฮะเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่อง องของการจ่ายเงินเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่านะครับแล้วก็เราจะมีการประกาศผลนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ในวันที่18สิงหา

คมนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะมีน้องๆหลายคนนะฮะที่อาจจะพลาดโอกาสในเรื่องของทุนเสมอภาคไปนะฮะซึ่งก็รวมๆแล้วหลายแสนคนนะฮะแต่คราวนี้ผมก็อยากจะเอาโอกาสบานใหม่ที่อยากจะเอามาทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากทุนเสมอภาคยังมีอีกหลากหลายทุนแหล่งการศึกษาที่สามารถเข้าถึงน้องๆได้นะครับสำหรับวันนี้ผมพูดถึงที่ไปที่มาของโครงการ2ทางทุนก่อนนะครับที่ไปที่มาตรงนี้มันมาจากเรื่องของความท้าทายครับว่าเราจะทำยังไงให้เด็กนักเรียนนะฮะที่คัดกรองความยากจนเข้ามาในระบบของกสศเองรวมไปถึงความร่วมมือกับทางสปทเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากทุนภาครัฐนะฮะคราวนี้เราไปมองเรื่องของความท้าทายนะมี3มิติในมิติแรกเนี่ยเด็กๆของเราเนี่ยเราทราบกันดีอยู่นะครับว่าเด็กในพื้นที่ห่างไกลเขาห่างไกลโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาโดยเฉพาะทุนภาคเอกชนหรือในงานภาครัฐเนี่ยอาจจะกระจุกตัวกันอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลักแต่คราวนี้การเข้าถึงตรงนี้มันก็ไปหาเขาไม่ทันหรือว่าทำให้เขาเนี่ยอาจจะหลุดจากระบบการศึกษาไปเสียก่อนนะครับอันที่2เราทราบดีครับว่าคุณครูของเราเนี่ยมีภาระงานเยอะมากครูแนะแนวบางโรงเรียนก็มีบางโรงเรียนไม่มีหรือบางโรงเรียนเนี่ยมีน้อยนะครับซึ่งส่งผลทำให้การส่องหาทุนให้เด็กน้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียนเนี่ยมันก็ยากลำบากนะฮะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอันสุดท้ายนะครับแหล่งทุนการศึกษาเองเนี่ยก็มองไม่เห็นน้องๆกลุ่มเหล่านี้ที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลนะฮะแล้วก็แหล่งทุนเองก็กระจุกตัวอยู่ในระดับชั้นเราโดยเฉพาะที่เราพบเนี่ยจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรีนะฮะคราวนี้เพนพอยต์สำคัญหรือปัญหาสำคัญที่เราเจอกันทุกปีการศึกษาแล้วคุณครูถามกันเข้ามาว่าในปีนึงเนี่ยกสศคัดกรองเด็กเนี่ยเท่าไหร่นะครับในปีนี้เราเพิ่งปิดระบบคัดกรองไปเมื่อเดือนกรกฎาคมฮะซึ่งก็พบว่ามีคุณครูคัดกรองเข้ามาเกือบ2ล้านคนนะฮะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเรามีนักเรียนยอดสะสมอยู่ด้วยอันนี้เป็นข้อมูลของปีล่าสุดเราก็จะพบว่าเด็กนักเรียนทั้งกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่เนี่ยที่คัดเข้ามาเนี่ยราวเกือบ3ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกสศเองเนี่ยจะมีเงินในการที่จะท็อปอัพช่วยเสริมไปกับปัจจัยยากจนเนี่ยอยู่แค่ 1.3 ล้านแล้วก็ทางฝั่งสปทเองเนี่ยเราจะมีเงินที่เรียกว่าค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเนี่ยที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้ไปถึง 1.9 ล้านคนแต่ถึงอย่างไรก็ดีฮะเงินส่วนนี้มันยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเด็กที่อยู่ใต้เส้นความยากจนของประเทศคือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ 3,043 บาทซึ่งแก็บตรงกลาง 1.1 ล้านคนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกครั้งที่พวกทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งกสศหรือว่าสั่งสปทเองลงพื้นที่เนี่ยจะพบว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้ที่ยังขาดโอกาสแล้วเราจะทำยังไงให้เขาเข้าถึงโอกาสอื่นๆนอกเหนือจากเงินจากรัฐนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเอ๊ะนอกเหนือจากทุนที่มันเป็นเรียกว่าทุนเสมอภาคหรือค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสปทสนับสนุนกันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันมีทุนอื่นๆอีกไหมในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆหรือว่าภาค NGO ภาคประชาสังคมเนี่ยที่เราก็ทราบดีครับว่ามันมีหลากหลายทุนมากแต่คราวนี้เราไม่รู้จะเริ่มต้นหรือว่าจะส่องหายังไงมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่ากสศเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มนึงขึ้นมาเพื่อที่จะจะรวบรวมแหล่งทุนการศึกษาให้กับคุณครูทั้งประเทศนะฮะซึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้มันเหมือนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของแหล่งทุนการศึกษาต่างๆให้รวมอยู่ที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมแหล่งทุนการศึกษาในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือห้องเรียนแนแนวไม่ว่าจะเป็นการทำพาร์ทเนอร์หรือว่าการทำภาคีเครือข่ายแหล่งทุนนะครับแล้วก็สร้างอินสปิเรชันต่างๆให้กับคุณครูที่เป็นคุณครูที่อยากเริ่มต้นหาทุนให้เด็กแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถหาได้ในโครงการ2ทางทุนคราวนี้ผมพยายามจะให้ดูว่าไอ้2ทางทุนที่ผมพูดถึงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของแหล่งทุนแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับคุณครูสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ filestudentship.ef.or.th สิ่งแรกที่คุณครูจะได้พบนะครับก็จะเจอแหล่งทุนการศึกษาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เรารวบรวมไว้ประมาณ 30,000 กว่าแหล่ง 30,000 กว่าทุนนะฮะมากกว่า 182 แหล่งทุนการศึกษาหรือว่า561ประเภทแหล่งทุนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นแหล่งทุนที่เราหามาจากทั้งภาคประชาสังคมภาคการศึกษาพวกมหาวิทยาลัยต่างๆภาคเอกชนและภาครัฐสิ่งสำคัญเราจะมีการอัปเดตทุนตัวเนี้ย
เดือนนึงเนี่ยเราจะมีการโทรหาแหล่งทุนต่างๆเนี่ยประมาณ2ครั้งเพื่อที่ให้คุณครูเนี่ยได้ติดตามทุนอย่างใกล้ชิดและไม่ตกเทรนด์หมายถึงว่าแน่นอนว่าคุณครูเข้าไปเนี่ยทุนที่ขึ้นอยู่ในระบบเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุนที่กดเข้าไปแล้วปุ๊บมันไม่มีอยู่จริงหรือมันอาจจะเอาไปแล้วหมายถึงว่ามันเป็นทุนเมื่อปีถึง2ปีที่แล้วซึ่งอันเนี้ยเราจะมีทีมในการที่จะ follower ในการที่จะเอาติดตามแหล่งทุนพวกนี้นะครับอันที่2เราคุ้นเคยกับเวลาการไปหาที่พักหรือว่าอยากจะหาที่พักใน Agoda ใช่มั้ยฮะแต่คราวเนี้ยเวลาเราอยากจะหาทุนการศึกษาใหม่ๆให้กับน้องๆ นักเรียนหรือว่าเด็กในห้องเรียนของเราเนี่ยตอนเนี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะหาในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ใน Google แต่แหล่งรวบรวมทุนไฟ Studentship ตรงนี้ฮะเราสามารถทำคล้ายๆกับ Agoda ได้เลยหมายถึงว่าเราสามารถฟิลเตอร์เลือกความต้องการของทุนการศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นไหนทุนการศึกษาประเภทไหนซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะเจาะลึกแหล่งทุนต่างๆได้รวมไปถึงพอเราค้นหาไปปุ๊บเราอยากเจาะลึกไปมากกว่านั้นอีกว่าไอ้ทุนตัวเนี้ยมันเป็นทุนที่ไหนระยะทุนเท่าไหร่มูลค่าทุนเท่าไหร่คุณสมบัติเป็นยังไงเพราะบางทีเนี่ยทุนที่หายากเนี่ยอาจจะเป็นทุนเด็กที่บางทีเขาอาจจะเป็นเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์เขาเรียนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราอยากหาทุนประเภทนี้เราก็สามารถติ๊กเลือกคุณสมบัติของเขาได้หลังจากเราติ๊กแล้วเนี่ยเราค้นหาปุ๊บมันจะขึ้นมาคล้ายๆ Agoda เลยครับว่าเอ้ยมันมีทุนไหนบ้างที่ยังอัปเดตอยู่ในปัจจุบันแล้วเราสามารถคลิกเข้าไปถึงแหล่งทุนนั้นได้รวมไปถึงเคล็ดลับทุนต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเราพยายามจะปั้นคาบเรียนห้องเรียนแนะแนวของคุณครูครับว่าให้ห้องเรียนนักแนวของเราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาเส้นทางอาชีพเส้นทางที่นักเรียนจะสามารถไปต่อสู่โอกาสทางความฝันของเขาได้เรารวบรวมทุกแหล่งที่เป็นข้อมูลสำคัญเป็นทูคิดต่างๆแล้วก็พวกใบงานที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะปริ้นแล้วก็เอาไปสอนเด็กในห้องเรียนแนะแนวของคุณครูได้คราวนี้คอมมูนิตี้ต่างๆที่คุณครูจะสามารถร่วมกับเราได้เนี่ยมีทั้ง Facebook Group หรือ e-learning สำหรับคุณครูที่บอกว่าวันนี้ฟังแล้วอยากเข้าร่วมแต่เริ่มต้นยังไงเนี่ยเราสามารถลองเข้าไปเรียนรู้ผ่าน e-learning ได้เว็บไซต์ที่ผมได้นำเรียนไปคือ File Studentship ไลน์กรุ๊ปต่างๆซึ่งไอ้ไลน์กรุ๊ปเนี่ยเป็นส่วนของ Special Group ที่เราทำไว้สำหรับคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการตัวเนี้ยซึ่งปีนึงเนี่ยจะมีคุณครูเข้าร่วมประมาณ100กว่าท่านปีนี้ก็เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะแล้วก็มีคุณครูเข้าร่วมแล้วก็มีการเทรนนิ่งคุณครูกลุ่มเหล่านี้แล้วก็เรามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆซึ่งโอกาสของเด็กนอกเหนือจากการที่เข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็อาจจะมีแหล่งทุนใจดีเนี่ยเข้ามาเจอคุณครูแล้วก็เขาอาจจะเอาทุนต่างๆเนี่ยไปถึงโรงเรียนของเราได้นะครับคราวนี้ในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าไอ้ตัว File Studentship เนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะมาค้นหาทุนให้กับเด็กเราเนี่ยเราอยากมองว่าถ้าเราสามารถทำให้แหล่งทุนเจอกับเด็กที่เป็นเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเด็กที่ต้องการทุนให้เป็นระบบแมทชิ่งของเราซึ่งก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในเร็วๆนี้ที่คุณครูอาจจะได้พบกับFi Studentship หรือแพลตฟอร์ม2ทางทุนที่เป็นแพลตฟอร์มแมทชิ่งทุนสำหรับแหล่งทุนกับนักเรียนให้ได้เจอกันได้เร็วขึ้นนะครับคราวนี้ไปเร็วๆนะครับว่าแล้วถ้าสมมติวันนี้เราจะเริ่มต้นหาทุนให้เด็กเราทำยังไงบ้างขั้นแรกเราโฟกัสไปที่เราอยู่ชั้นไหนเราอยากหาทุนให้เด็กกลุ่มไหนเรากดคลิกเลือกอันนี้ผมเลือกเป็นประถมต้นมัธยมต้นนะครับแล้วเราดูนะครับว่าเราอยากหาทุนปัจจุบันทุนที่กำลังเปิดหรือว่าทุนที่อาจจะวางแผนอนาคตในปีหน้ายังได้นะครับอันนี้เราก็ลองกดเลือกสถานะอันนี้ผมเลือกสถานะทั้งหมดคราวนี้เรากดค้นหาปุ๊บเราก็จะเจอแหล่งทุนอันนี้พอกดไปเนี่ยเราเจอ95รายการเราอยากเจาะลึกลงไปอีกว่าเอ๊ะแต่เด็กเราเนี่ยมีพฤติกรรมดีขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งใจเรียนนะแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยอยากจะหาเจาะลึกลงไปจะเหลือสักกี่ทุนนะครับพอคลิกไปปุ๊บเราก็จะเจอทุนนะครับแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปแหล่งทุนนั้นๆได้อันไหนถูกใจนะครับเรากดถูกใจไว้ก่อนมันจะขึ้นตรงมุมขวาบนที่เป็นรูปหัวใจครับว่าไอ้ทุนเนี้ยเก็บเอาไว้ก่อนทดเอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาดูก็ได้นะครับยังไม่ต้องกดลิงก์เข้าไปหลังจากนั้นมันจะมีลิงก์เข้าไปถึงแหล่งทุนได้ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนช่วยในการที่ทำให้เด็กเข้าถึงแหล่งทุนได้แล้วก็เป็นตัวช่วยให้คุณครูหาทุนให้เด็กได้เร็วขึ้นคราวนี้เคล็ดลับทุนต่างๆเนี่ยที่ขึ้นอยู่ในทั้ง Facebook หรือตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ
ผมเคล็ดลับง่ายๆเช่นแน่นอนครับว่าบางแหล่งทุนต้องการเรียงความแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนเรียงความยังไงน้องๆนักเรียนสามารถใช้ตัวนี้คุณครูสามารถใช้ตัวนี้ในการหาเครื่องมือในการที่จะทำเป็นเหมือน how to เขียนบทความให้กับน้องๆในห้องเรียนได้อันนี้ผมลองเซิร์ชคำว่าเรียงความก็จะมีเทคนิคการเขียนเรียงความมีแพทเทิร์นให้คุณครูสามารถฝึกสอนในห้องเรียนก่อนได้นะครับแล้วก็มีทริคเล็กๆน้อยๆที่สามารถส่งต่อในห้องเรียนได้นะครับอันนี้แฟ้มสะสมงานก็สำคัญบาง

0: ทุนบอกว่าเป็นทุนความสามารถพิเศษต้องมีพอร์ตโฟลิโอเราสามารถทำแฟ้มได้โดยการที่ในระบบเนี่ยก็มีแฟ้มสำเร็จรูปแล้วก็คุณครูสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการทำงานกับนักเรียนรวมไปถึงเช่นเราไม่รู้จะฝึกเด็กยังไงในการสอบสัมภาษณ์ทุนตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการทำงานเรื่องของการทำห้องเรียนแนวหรือห้องเรียนที่สามารถส่งต่อโอกาสความฝันให้กับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่ในเมืองได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาโครงการส่องทางทุนมาฝากคุณครูซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโอกาสเป็นหนึ่งอีกบานประตูสำคัญที่นอกเหนือจากทุนเสมอภาคครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโครงการส่องทางทุนครับผม
1: ขอขอบคุณคุณจิรศักดิ์การสอนสิรินะคะรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสสส.ค่ะที่วันนี้มีอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญมาช่วยให้คุณครูนะคะได้บริหารจัดการได้เร็วยิ่งขึ้นกับ2ทางทุน5 studentship เพิ่งจะบอกว่าจริงอ่ะเรื่องทุนการศึกษานะคะอย่างที่คุณจิรศักดิ์บอกไว้อ่ะค่ะว่าจริงอ่ะของเราเนี่ยมันมีหลายทุนแต่ว่าการที่จะเสิร์ชหาแต่ละอย่างเนี่ยยากการมีเครื่องมือดีๆจากกสส.นะคะจะช่วยให้คุณครูของเราได้ทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปัญหาของน้องๆที่ยากจนแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของยากจนหรือว่ายากจนพิเศษนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วทุนการศึกษามันจะมีแบบเป็นหลักเกณฑ์แบบเรียนดีฐานะยากจนนะคะแต่ว่าจริงๆเด็กที่ไม่ได้ถึงกับเรียนเก่งนะคะแต่อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะก็จะมีทุนอีกหลายทุนเลยนะคะที่เหมาะกับน้องๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะคะก็ต้องฝากคุณครูแนะนำหรือว่าคุณครูที่ดูแลเด็กๆในเรื่องนี้นะคะเข้าไปใช้ในเครื่องมือ
2: เป็นประโยชน์มาก
1: ที่สุดเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตอย่างที่คุณเจียศักดิ์บอกเขาว่าก็จะมีอีกหนึ่งโปรแกรมเกิดขึ้นมาที่จะทำให้เหมือนแบบให้ทั้งทุนและเด็กเจอการเรียนเร็วขึ้นนี่จะยิ่งเป็นการลดภาระให้กับคุณครูได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีเลยนะที่จะเป็นการลดภาระครูเพื่อให้ครูเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับเด็กมากยิ่งขึ้นขอบคุณเครื่องมือดีๆจากกสศ2ทางทุนให้เรานานได้เห็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
2: และในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับซีซั่น1ค่ะปลุกพลังฝันสู่โรงเรียนปลอดภัยตอนดีมีกินจุดประกายฝันขอเชิญพบกับคุณกุญจิราศรีชาติค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดและคุณจตุรงค์วิวาสุขเจ้าหน้าที่ครูฝึกบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะขอมอบเวทีนี้ให้กับไทยฮอนด้าค
1: ่ะ
3: สวัสดีครับผมน้องสติเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอุบัติเหตุทางถนนยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันบนท้องถนนมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวหากเราไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้เสมอถ้าเรามีทางม้าลายและป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณไฟคนข้ามถนนจะทำให้การข้ามถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้และสถานที่ที่เราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนเท่ากับพื้นที่ปลอดภัยปลูกฝังความคิดทำให้เกิดความปลอดภัยก่อนออกสู่ท้องถนนจริงถ้าเราทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองถนนของเราจะปลอดภัยขึ้นได้แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงมาสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับไปกันเลยภารกิจของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือโครงการจากสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยโครงการนี้เปิดรับสมัครจากโรงเรียนทั่วประเทศมาร่วมสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเยาวชนที่มีพลังและพร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับรวมทีมคิดไอเดียส่งแผนเข้าโครงการเพื่อรับการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศแผนจากโครงการทั่วประเทศคัดเลือกเหลือ100ทีมแบ่งจำนวนทีมดังนี้แบ่ง4ภาคภาคละ10ทีมรวม40ทีมและไม่แบ่งภาครวม60ทีมครับ500ทีมจากทั่วประเทศคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง100ทีมที่จะก้าวต่อไปสุดยอดไปเลย100ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทเยี่ยมเลยครับตอนนี้ถึงเวลาลงมือทำจริงแล้วทุกกิจกรรมของพวกคุณกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนและชุมชนของเราปลอดภัยขึ้นจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญ10ทีมสุดท้ายได้ขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียสุดเจ๋งที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นรางวัลรอบชิงชนะเลิศแท็บเล็ตทุนการศึกษาโล่รางวัลประกาศนียบัตรรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทรางวัลพิเศษทีมที่มีคะแนนรวมสะสมสูงสุดและเข้าร่วม3ปีต่อเนื่องได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นขอชวนน้องๆเข้าร่วมส่งแผนการรณรงค์เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในโครงการสพท.ไทยฮ

0: Honda ปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัย Dream for Safer Roads
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะดิฉันนะคะมะปางค่ะคุณจิราศรีชาติค่ะ
2: ครับสวัสดีครับครูพี่เอกครับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ EP ที่1ของเราค่ะ Dream Begin ปลุกพลังฝันค่ะ
2: ใช่ครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับโครงการผ่านคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามเส้นทางของโครงการกันนะครับว่าตอนนี้โครงการสปท.ให้ Honda ปลุกพลังสร้างฝันไปถึงไหนกันแล้วครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการนี้ของเรานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะน้องๆระดับน้อยที่กำลังศึกษาตอนปลายค่ะอายุ 15-19 ปีนะคะมาร่วมกันคิดและลงมือทำค่ะกิจกรรมด้านความปลอดภัยค่ะทางถนนบริเวณรอบโรงเรียนของตัวเองนะคะและมีการค่ะใช้เรียนรู้ค่ะผ่านเว็บไซต์ APT ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้และคาดการณ์อุบัติเหตุค่ะเพื่อนำข้อมูลนะคะไปต่อยอดกับกิจกรรมของโรงเรียนของเราค่ะและนอกจากนี้นะคะโครงการของเราเนี่ยยังมีส่วนของรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ
2: ใช่ครับทางมปลายก็สำหรับรางวัลพิเศษนะครับทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง3ปีเนี่ยมีสิทธิ์ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยในวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าโครงการนี้เดินทางไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็มีอะไรที่โรงเรียนจะต้องเตรียมตัวกันบ้างครับ
1: และก่อนที่เรานะคะจะไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของโครงการค่ะเรามาขอย้อนดูค่ะบรรยากาศกิจกรรมค่ะโรดโชว์ที่ผ่านมาไปพร้อมๆกันค่ะ

0: เห็นบรรยากาศแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆแต่ละพื้นที่ที่เราได้ลงไปทำกิจกรรมเนี่ยมีพลังกันเต็มที่มากจริงๆค่ะ
1: ใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินทางไปพบกับน้องๆทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือกันนะครับเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็จุดประกายไอเดียต่างๆด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็เส้นทางของเราครับยังไม่จบแค่นี้ครับก็โรดโชว์ครั้งหน้าเรามีไปต่อกันที่ไหนครับน้องกระปัง
0: ค่ะเราจะไปฮากันต่อกันที่ภาคอีสานค่ะโดยในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นโรดโชว์ค่ะที่จะไปเดินทางพบโรงเรียนในโซนภาคอีสานนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้มีการนำกิจกรรมสนุกๆและความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนไปฝากทุกท่านค่ะโดยในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง28สิงหาคมค่ะโดยเริ่มกันที่แรกนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็สิ้นสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ในที่นี้นะคะขอเชิญชวนค่ะโรงเรียนที่สนใจบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าหากสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะแล้วก็เราเนี่ยพร้อมที่จะให้ทั้งความรู้และความสนุกของกิจกรรมของเราอย่างเต็มที่เลยค่ะ
1: ใช่ครับใครที่อยู่ภาคอีสานก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับเพราะว่าครั้งหน้าเราอาจจะได้เจอกันที่โรงเรียนของน้องๆด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เรานะคะได้ฟังทั้งในส่วนของบรรยากาศคลิปกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดของโครงการเราแล้วเนี่ยอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้มีโรงเรียนและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมกันมาแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ทีมค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้เรามีตัวเลขมาอัปเดตให้ดูกันแบบรายภูมิภาคด้วยครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของตอนนี้นะคะมีทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยทั้งหมด41ทีมจากโรงเรียนทั่วประเทศค่ะก็ขอขอบคุณนะคะโรงเรียนที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการสมัครของเราค่ะแต่ว่าไม่ว่าถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้สมัครนะคะอย่าเพิ่งเสียใจยังพลาดโอกาสไปแล้วเรายังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะก็ขอเชิญๆนะคะโรงเรียนที่มีความสนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมของเราสมัครกันเข้ามาค่ะแล้วเรานะคะจะมีการอัปเดตตัวเลขกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้เรามีข่าวพิเศษมาฝากคุณครูแล้วก็น้องๆทุกโรงเรียนด้วยนะครับน้องมะปาง
0: ใช่ค่ะการเข้าร่วมโครงการของเราแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งชาเลนจ์ค่ะที่อยากจะชวนในส่วนของทุกเขตพื้นที่นะคะมาร่วมกันทำให้สำเร็จค่ะเรานะคะจะมีการติดตามจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ะและส่งผลงานในแต่ละเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ใช่ครับ10เขตพื้นที่ที่มีจำนวนทีมสมัครแล้วก็ส่งผลงานมากที่สุดเนี่ยมีโอกาสจะได้รับหมวกกันน็อก10ใบครับ
0: โอ้ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็ฉะนั้นนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่แค่ชวนโรงเรียนของเราค่ะมาเข้าร่วมกันแต่ว่าเราเนี่ยอยากเห็นพลังในส่วนของทั้งเขตพื้นที่ค่ะ
1: ใช่ครับและใน EP ต่อๆไปนะครับเราจะมาอัปเดตแรงกิ้งให้ดูกันด้วยนะครับว่าตอนนี้เขตไหนนำกันอยู่ครับผมโอเคครับ

0: ก็มาในช่วง Q&A ครับน้องมะปรางก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับส่งเข้ามานะครับเป็นคำถามแรกนะคำถามแรกสมัครเข้าร่วมโครงการยังไงครับ
1: หลังจากที่วันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยได้ฟังแล้วหรือว่าอาจจะมีในส่วนของวันที่เราไปโรดโชว์ค่ะก็มีคำถามกันมาต่อเนื่องว่าสนใจแล้วจะสมัครยังไงก็อยากขอแนะนำค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอของเราเนี่ยมีการขึ้นในส่วนของ QR code ค่ะ2อันโดยในส่วนของอันแรกนะคะจะเป็นการสแกนเพื่อจะเป็นเพื่อนกับน้องสติของเราค่ะที่จะเป็นมาสคอตของโครงการเราสำหรับช่องทางการสมัครและก็ส่งแผนงานค่ะและ QR code อันที่2ของเรานะคะจะเป็นในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับของโครงการค่ะถ้าหากในวันนี้นะคะโรงเรียนท่านไหนฟังแล้วรู้สึกสนใจสามารถไปสแกนอ่านรายละเอียดของโครงการได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะโครงการของเรามีพิเศษด้วยนอกจากรางวัลที่เราได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรายังมีในส่วนของเกียรติบัตรค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆที่มีการส่งผลงานเข้ามานะคะเราจะมีการมอบเกียรติบัตรให้ทันทีค่ะ
0: มีคำถามมาจากทางบ้านอีกนะครับคำถามที่2นะครับหลายทีบอกว่าอยากส่งนะน้องว่าปางแต่ว่ายังไม่มีไอเดียเลยทำยังไงดีครับ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ไอเดียก็ถามว่าค่อนข้างยากว่าบางส่วนเนี่ยโรงเรียนอาจจะยังไม่เคยทำกิจกรรมตรงนี้มาก่อนนะคะก็มีแอบคำแนะนำเล็กๆแนะนำให้ค่ะก็อยากจะให้นะคะน้องๆที่สนใจเนี่ยอาจจะมีการศึกษาดูในส่วนของปัญหาใกล้ตัวบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนของเราก่อนค่ะว่าอะไรเนี่ยที่จะเป็นจุดเสี่ยงหรือว่าจุดอันตรายที่อาจจะทำให้ก่อเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนของเราได้แล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้นะคะมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบกิจกรรมเพื่อจะแก้ไขปัญหาค่ะ
0: ใช่ครับและเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็แรงกิ้งของโครงการนี้ที่ไหนนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการติดตามข่าวสารโครงการของเรานะคะก็ช่องทางแรกค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของ LINE OA ที่แนะนำทุกท่านสแกน QR code ไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะมีการอัปเดตในส่วนของช่องทางนี้ค่ะและช่องทางที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage ของเราค่ะก็ในส่วนของเพจ Honda Safety Riding Thailand นะคะก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะและก็ช่องทางสุดท้ายที่ทุกท่านกำลังชมอยู่กันตอนนี้ค่ะในส่วนของช่องทาง OBEX Channel ของเรานะคะเราก็จะมีการมาอัปเดตรายละเอียดข่าวสารกิจกรรมของเราค่ะผ่านรายการนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีช่วงเช้าค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็เป็นในวันนี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางดรีม

0: พร้อมลุยค่ะเราจะมาลุยกันนะคะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยเราจะมีรายละเอียดโครงการอะไรยังไงบ้างค่ะ
1: ใช่ครับก็เรามาดูกันนะครับว่า EP หน้าเนี่ยการเขียนโครงการเขียนยังไงแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่น ABT เนี่ยใช้อย่างไรเดี๋ยว EP หน้าเรามาเฉลยให้ทุกคนได้รู้กันครับผม
0: ค่ะโครงการดีๆจากไทยฮอนด้าถามนิดนึงค่ะครูส่งเข้าร่วมแข่งขันด้วยได้ไหมอ่ะหรือจะเป็นบุคลากรเราได้ไหมอ่ะเพราะว่าเห็นอะไรรู้ไหมน้องฟ้าเราอยากได้หมวกกันน็
2: อ
0: กประเด็นไม่ใช่เลยหมวกกันน็อกสวยมากนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยนะคะคุณครูขารีบส่งกันเข้ามาให้ได้ตัว10ใบได้10ใบเลยใช่ป่ะ
3: อ๋อในส่วนของตรงนี้ค่ะก็ถ้าคุณครูสนใจอยากจะสมัครทำยังไงก็จะเป็นการรวมทีมค่ะน้องๆนักเรียนทั้งหมด5คนค่ะใน1ทีม
0: คือ
3: สามารถคลาสชั้นได้เป็นนักเรียนม.ปลายค่ะอายุ 15-19 ปี
0: อายุเกินแล้วว่าเราไม่ได้
2: 20ต้น
3: คุณครูค่ะถ้าสนใจสามารถเป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็คุณครู1ท่านค่ะสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า1ทีมด้วย
0: นั่น
3: จะมีสิทธิ์ในการรุ่นรับในส่วนของกิจกรรมของเราเด็ดได้มากยิ่งขึ้นทางครูยิ่งสนใจผลักดันค่ะก็จะยิ่งมีโอกาสได้รุ่นรับรางวัล
0: สวย
2: ใช่อยากใส่เข้ารายการเลยค่ะ
0: ได้ไหมเลยเราใส่เข้ารายการก่อนเลยนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะถ้าเรามี EP ต่อไปของไทยฮอนด้านะคะเราจะมีกิมมิคของเรา2คนละเราจะมีหมวกกันน็อกของไทยฮอนด้าใส่มาเข้ารายการเลยในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านจากไทยฮอนด้ามากๆเลยนะคะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณครับ
0: กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นวันนี้แบบเขาเรียกว่าเต็มอิ่มกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วนะคะเรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะน้องฟ้าสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเรามีอีก1งานสำคัญนะคะที่จะมาฝากท่านผู้ชมคืองานอะไรเอ่ย
2: นั่นนะคะก็คืองาน Human Capital to Life Capital ค่ะซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาค่ะซึ่งงานนะคะจะจัดในวันที่14-15สิงหาคมนี้ค่ะจัดที่ไหนคะพี่พึ่งคะ
0: จัดที่ห้องประชุมห้องประชุมนงนุชสวนนงนุชเทรดิชั่นสวนนงนุชพัทยา
2: อลังการมากนะคะ
0: อลังการมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเราจัดงานกันที่สวนนงนุช

0: ก็จริงแต่ว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดในทุกช่องทางของ Ovid Channel ด้วยนะคะ
1: รับชมได้ทุกพื้นที
0: ่แน่นอนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องมาถึงสวนนงนุชแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ทราบเพราะว่าอย่างชื่อเรื่องที่น้องฟ้าบอกค่ะกับ Human Capital to Life Capital นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็

0: ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะในเขตพื้นที่ของ EEC แล้วก็ยังมีรางวัลนะคะเขาเรียกว่าเป็นรางวัล OBEQA ก็จะมอบกันในเวทีแห่งนี้ด้วยแล้วก็เรามีเวทีเสวนาค่ะน้องฟ้าน่าสนใจมากก
1: ับ
0: เวทีเสวนาที่มีหัวข้อว่า
1: Human Capital to Life Capital ค่ะเป็นการเป็นทุนมนุษย์นะคะในการสู่ทุนชีวิตนั่นเอง
0: นั่นแหละ
1: สู่ทุนชีวิต
0: ใช่โดยเฉพาะท่านผู้ที่มาร่วมเสวนากับเรานะคะก็จะเป็นท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากหลากสาขาอาชีพเลยที่จะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ตอนนี้เรากำลังให้ความสำคัญนะคะสำหรับเรื่องของทุนมนุษย์ถ้าเรามีทุนที่ดีเราก็สามารถที่จะไปต่อได้แต่เราจะไปต่อในทิศทางใดนะคะเวทีนี้เนี่ยเราอาจจะได้คำตอบดีๆด้วยก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็จะมีจากนาลิตนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่ทำจะพาเราไปนอกโลกไง
1: ใช่
0: นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นการเปิดจักรวาลแห่งการเรียนรู้นะคะโดยนาริตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการนำเสนอผลงานอย่างที่บอกนะ5บูธด้วยกันแต่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าแต่ละที่ที่จะมานำเสนอก็จะมีการแข่งขันกันนิดนึง
1: เขามีลูกเล่น
0: เขามีลูกเล่นในแต่ละบูธนะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจพรุ่งนี้เขาเรียกว่าติดตามกันได้แบบตลอดเลยด้วยนะคะกิจกรรมมี2วันมีวันศุกร์ที่14กับวันเสาร์ที่15ในส่วนของวันเสาร์ที่15นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีเสวนาที่จะเป็นทิศทางใหม่ของมัธยมไทยยังไงก็ติดตามกันได้แน่นอนนะคะกับงานเลยค่ะงานในวันพรุ่งนี้ที่สวนนงนุช Human Capital to Life Capital เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะเราจะจัดงานกันที่สวนนงนุชพัทยาและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ OBEQ Channel ด้วยค่ะน้องฟ้าเมื่อสักครู่นี้โครงการของไทยฮอนด้าเขามีชิงเงินรางวัลพี่มีอีกหนึ่งโครงการด
1: ีๆเป็นยังไงคะ
0: เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากไทยเบฟนะคะที่ชิงเงินรางวัลเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันใน VTR นี้เลยค่ะ
2: โอกาสที่จะได้แสดงพลังสร้างสรรค์ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายชิงรางวัลกว่า1ล้านบาทได้เวลาที่เยาวชนไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกับโครงการประกวดผลงานศิลปะระดับเยาวชนในหัวข้อศิลป์ทรัพย์รู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดเปิดรับทั้งภาพวาดและภาพถ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code หรือเข้าเว็บไซต์ www.youthailand.com
0: ค่ะเป็นไงคะกับเป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะโครงการสินทรัพย์เปิดเวทีให้เยาวชนร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะเพื่อถ่ายทอดความคิดนะคะในโอกาสประชุม2026 IMF World Bank Groupannual meeting นะคะชิงเงินรางวัลกว่า1 ล้านบาทนะคะและที่สำคัญค่ะเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF นะคะ World Bank Group annual meeting ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้นะคะซึ่งโครงการสินทรัพย์ค่ะน้องฟ้าเป็นเวทีที่เปิดให้เยาวชนเนี่ยเขาได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะเพื่อเป็นการถ่ายทอดพลังความคิดในภายใต้หัวข้อรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินนะคะแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประกวดผ่านภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายนะคะครอบคลุม4ระดับการศึกษาอวดสู่สายตา7นานาชาติบนโลกบนเวทีโลกสำหรับการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครแล้วก็ส่งผลงานกันได้ตั้งแต่วันไหนเอ่ย
1: ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมค่ะถึงวันที่4 กันยายน 2569นะคะก็คือภายในวันในวันที่4กันยานะคะอย่างสำคัญเลยก็
0: ค
1: ือภายในเวลา18 นาฬิกาน
0: ั่นเองค่ะ18:00 น.ถึงสมัครใช่ไหมนะคะไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.yourthailand.com นะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้จากไทยเบฟค่ะ
1: เป็น
0: อะไรคะอุ๊ยตายแล้วหนูน้อยหมวกแดงทำอะไรคะ
1: ไม่ต้องรอสัปดาห์หน้า
0: เมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าอยากใส่ออกในช่วงรายการของไทยฮอนด้าใช่ไหมน้องหนูน้อยหมวกแดงบอกว่าเอามาปลุกพลังฝัน
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยเป็นไงรู้สึกปลอดภัย
1: ฟ้าจะนั่งรถเมล์แล้วฟ้าจะใส่อย่างนี้แหละ
0: เดี๋ยวนะ ลิกมอเตอร์ไซค์ก็ได้นั่งรถเมล์ก็เลยเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณนะคะเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันในวันนี้ด้วยกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรมานำเสนอกันเพราะฉะนั้นพี่ใส่หมวกกันน็อกแล้วรู้สึกปลอด

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวทำให้มีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446

0: โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
1: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหืม
2: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม่
0: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
2: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
2: ครับกันก้าว
0: เฮ้ยรถด้วยรถด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ดแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกท

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัว

างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2 เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่าง

อันตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์เวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวก

ตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับอาร์คแทน B ไซน์เซต้าส่วน A บวก B คอสเซต้าค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้กว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขา

0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่ๆ
1: นะ
3: DLTV

0: มะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีหลุมยุบนะครับครูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณี

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำนะ

0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f ดอทเวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซต้าซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก

0: การของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vสมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยากันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยานะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วย

มุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กับโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีความพิเศษไม่เหมือนที่ไหนค่ะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เปิดเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ1วันเต็มๆที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มาเข้าโรงเรียนพ่อแม่นี้นะคะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะรับรองว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งคุณลูกๆเนี่ยนะคะก็จะได้รับการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณครูหรือว่าลูกเป็นครูต้องมาดูกันนะคะ
1: โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานนี้นับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกกรอบที่ทำให้บรรดาพ่อแม่ยุคใหม่สามารถสร้างลูกน้อยให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมโดยผ่านความรู้ความเข้าใจในการมองโลกตามความเป็นจริงที่พ่อแม่ได้รับการฝึกฝนร่วมกับลูกๆจากโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเวลานี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่เปรียบเสมือนกับเป็นคุณครูใหญ่ของที่โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานแล้วค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านแม่ชี
2: ท่านมาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะได้รับแรงบันดาลใจกับการที่ชุมชนนะคะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเด็กๆให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างสวยงามเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคะที่ได้มาสร้างโรงเรียนพ่อแม่ในเสถียรธรรมสถานค่ะ
2: ที่จริงเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะมีเด็กเป็นครูมาเมื่อ24ปีตั้งแต่เด็กคนแรกที่เดินเข้ามาที่โดยที่เป็นเด็กที่ถูกทิ้งด้วยนะดังเราจะเห็นว่ากว่าเราจะมาทำงานที่มีพ่อแม่พาลูกเข้ามาเนี่ยเราได้มองเห็นแล้วว่าชีวิตเนี่ยสำคัญ
3: มาที่นี่เสถียรธรรมสถานเป็นครั้งแรกค่ะกับโรงเรียนพ่อแม่นะแต่ว่าพาน้องมาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่รู้ว่าท้องอะไรเงี้ยก็มาค่ะเข้ามาเข้าคอจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ผูกพันกับที่นี่ไหมผูกพันนะคะเหมือนว่าที่นี่มีคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับทั้งแม่ทั้งลูกนะคะทำให้จิตใจเรามีธรรมะให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องถามว่าเขารับรู้ได้ไหมเขารับรู้ได้ถูกไหมคะก็คือเขายังไม่ได้ออกมาก็ยังซึมซับไม่ได้เราก็เป็นคนซึมซับให้ไงพอออกมาแล้วก็เลยพามาโรงเรียนพ่อแม่ต
1: ่อหากพ่อแม่คนใดคิดจะสร้างลูกด้วยการสอนเมื่อเขาเริ่มรู้ภาษาอาจจะช้าเกินไปแล้วล่ะค่ะเพราะที่เสถียรธรรมสถานให้คำแนะนำว่าควรเริ่มตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ค่ะ
2: ในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ต่อจากงานบ้านสายสัมพันธ์นะคะจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเวลาทำงานป้องกันงานเชิงรุกเนี่ยมันง่ายกว่า มีความสุขกว่าแล้วก็มีวงศาคณาญาติที่มีความสุขมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ช่วยกันที่จะบอกพ่อแม่ให้เขารู้ว่าบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรก
0: จริงค่ะ
2: พ่อแม่เป็นครูคนแรก
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันทำให้บ้านเนี่ยมีครูที่ชำนาญการถ้าเราเฝ้าสังเกตเด็กนะคะเราจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กเลยเด็กเนี่ยเราห่างเขาห่างจากกิเลสในใจของเราแล้วมองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วพ่อแม่จะไม่เป็นทุกข
0: ์
2: เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าเขาจะเลือกที่จะเป็นอย่างเป็นอิสระเป็นสุขอย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะบังคับเด็กหรือไปจัดการเด็กโดยที่เราก็ไม่เคยเข้าใจเด็กในใจเราเลยเนี่ย มันจะกลายเป็นการดิ้นรนหนีแล้วในที่สุดต่อหน้าเราดีแต่รับหลังเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นการมีเด็กเป็นครูก็คือมองเขาอย่างเปิดใจกว้างๆวางอคติแล้วก็ใช้สติดูแลชีวิตของเราเนี่ยแหละที่จะมองเขาสนับสนุนเขาเกื้อกูลเขาและให้โอกาสเขาเราคอยซัพพอร์ตแต่เด็กเนี่ยเลือกที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็มองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจอย่าเป็นทุกข์มันจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
0: ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเป็นแนวความคิดที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนแล้วจะได้ไปดูแลลูกตามที่ลูกอยากจะเป็นอีกทีนึงนะคะ
4: ที่โรงเรียนพ่อแม่โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าก็คือเหมือนกับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เหมือนกับสอนเราว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นพ่อแ เป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับมีเป็นหลักเกณฑ์ในชีวิตมีหลักในให้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
5: ธรรมะสวัสดีแม่ครูแอม
6: สวัสดีค่ะ
5: ธรรมะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆทุกคนเลยธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนนะคะจับมือแล้วก็เดินจับมือแล้วก็เดินจับมือแล้วก็เดินเอาหัวของเราไปแตะกับเพื่อนคนใดก็ได้นะคะแต่ว่าทำวงกลมให้เล็กที่สุดเลยพร้อมนะคะ
3: แค
5: ่ลมหายใจเข้าอ่อนโยนนึกอะไรแตะเพื่อนเลยขยายออกไป
1: เมื่อมาถึงที่นี่แล้วการได้เคลื่อนไหวร่างกายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทำให้พ่อแม่และเด็กๆได้ตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆต่อไปค่ะ
0: ทางแม่ชีและทีมงานได้ตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเป้าหมายที่อยากจะให้ไปถึงของทางโรงเรียนพ่อแม่นี่คืออะไรบ้างคะ
2: โรงเรียนพ่อแม่นี่เป็นแค่เพียงสถานีเดียวนะเสถียรเนี่ยทำงานที่จะเอาธรรมะไปสู่หัวใจของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตาย

0: เราให้ลูกกับโลกได้เราจะไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของลูกเราเท่านั้นแต่เราจะเป็นพ่อแม่ของโลกด้วยโลกจะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็นจริงๆโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นสถานีที่สำคัญ
1: สำคัญมาก
0: เพราะบ้านเนี่ยเป็นห้องเรียนที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งรู้จักโลกโดยพ่อแม่เป็นผู้นำเสนอโลกให้ลูกดู
2: หากจะเปรียบการเลี้ยงลูกเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วแล้วก็วันหนึ่งต้นไม้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะ
3: พอดีก่อนหน้านี้เคยมาเข้าไอ้โครงการจิตภัทรสอนสำหรับน้องแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ11เดือนละก็เลยคิดว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นคอร์สของพ่อแม่บ้างคราวนี้เราจะได้มีเวลามากขึ้นด้วยคือหมายว่าเวลาที่เป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าสมมติว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็มีอะไรต้องทำใช่ไหมเนี่ยคือเราอยู่ในยุคนี้มีงานอีเมลอะไรเรายังต้องทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามก็มาผ่อนคลายจริงอะไรเงี้ย
1: แล้วเมื่อมีเป้าหมายแล้วเนี่ยได้เอาเป้าหมายนั้นมาแปลงกายให้เป็นกิจกรรมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยสนุกสนานร่วมกันมากมายเลยใช่ไหมคะมีกิจกรรมแต่ละวันนอกจากการที่จะได้มาฟังคุณแม่ได้สอนได้พูดคุยได้
0: จริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้มาสอนอะไรหรอกคุณแม่เพียงแต่เฝ้าสังเกตแล้วชี้ให้ดูแล้วเด็กเนี่ยกำลังแสดงธรร
1: ม
0: เด็กแสดงธรรมในทุกขั้นตอนเลยตอนเช้าเนี่ยแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยถ้าเราอยากให้เด็กในช่วงเนี่ยโอ้โหขวบปีแรกๆเนี่ยนะฮะอยู่กับโลกอย่างปลอดภัยที่สุดก็ต้องทำให้เขาเนี่ยได้อยู่ใกล้ธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติเกื้อกูลต่อธรรมชาติเห็นใบไม้แกว่งเพราะมีลมเห็นใบไม้ร่วงเห็นไหมคะมาเห็นธรรมชาติใบไม้ไม่ได้แกว่งเองแต่เพราะมีล
1: ม
0: จิตคนเราก็เหมือนกันจิตเนี่ยมันหวั่นไหวเพราะมีอารมณ์มากระทบเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เช้าเลยรุ่งอรุณเขาก็จะรู
4: ้เด็กๆคะวันนี้เรามีเพลงอธิษฐานจิตเพื่อที่ว่าเราจะตั้งใจว่าหนึ่งวันนี้เราจะตั้งใจเป็นคนดีนะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่อ้าวเด็กๆลองพนมมือขึ้นมาพร้อมกันฮึบเดี๋ยวเราจะลองพร้อมกันนะคะ1 2 3เราอธิษฐานจะพัฒนาสติปัญญาเพื่อปกป้องชีวาของเพื่อนมนุษย์สัตว
0: ์เวลาที่เด็กเข้าไปเรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติแล้วเราก็มีกิจกรรมเป็น
1: คร
0: ีเอทีฟมูฟเมนต์ด้วยนะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราไม่เอาเด็กออกจากธรรมชาติเลย
1: ใน
0: ช่วง

0: ็บดอกไม้การเก็บใบไม้หรือดอกไม้บนที่นี่นะคะในพื้นหญ้านี้เวลาเก็บดอกไม้หรือใบไม้เด็กๆดูนะอันนี้เป็นที่ใบไม้ใช่ไหมคะถ้าเราเก็บอย่างนี้ที่ใบไม้เจ็บไหมไม่เจ็บแต่ถ้าเราเก็บอย่างนี้เจ็บพอพี่ใบไม้เจ็บแล้วพี่ใบไม้จะร้องไห้ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษกันตะกร้าเล็กๆสมมติว่าใครได้เป็นคนเก็บใบไม้คนต่อไปก็ต้องเก็บใบไม้มาใส่แต่ละคนที่เก็บได้ดอกไม้ก็เก็บดอกไม้มาใส่ห้ามปนกันนะลูกนะแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติจะเป็นกิจกรรมที่พาเด็กๆที่เป็นเด็กกรุงนะคะให้มาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ใช้ถึงเรื่องของการสังเกตจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เด็กได้มากลับมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าห้างมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตสิคะต้นไม้ร้อนไม้เย็นไม้อย่างไรแล้วถ้าหนูเป็นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยหนูจะต้องดูแลต้นไม้ดอกไม้ยังไงแล้วมันก็ไปถึงชีวิตอะค่ะถ้าสมมติว่าเรามีชีวิตหนึ่งที่น่าทะนุถนอมเราจะไม่ทำให้อีกชีวิตหนึ่งต้องเสียใจเพราะเรามันเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจของเด็กผ่านธรรมชาติที่เด็กจับต้องได้เห็นได้เขาจะเห็นภาพจริงถ้าเราสอนเด็กให้รู้จักการจับดอกไม้แบบค่อยๆไปพร้อมกับลมหายใจอะค่ะสังเกตได้เลยว่าเด็กๆไม่ต้องโดนบังคับแต่เขาจะลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีสมาธิโดยที่เราไม่ต้องให้เขานั่งเนี่ย
1: แค่เศษใบไม้ก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆรู้จักการแบ่งปันและมีหัวใจที่อ่อนโยนยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็คงสอนในเรื่องของวิธีการแบบเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีอะค่ะแล้วก็ใจเย็นตอนนี้อยากให้เขาใจเย็นมากๆเพราะว่าดูเหมือนเขาจะใจร้อนนะคะดูเหมือนแบบเขาจะรอคอยอะไรไม่ค่อยได้เราอยากให้เขาแบบมาฝึกตรงนี้ด้วยการที่เราได้เข้ามาที่นี่นะคะตัวพ่อแม่เองก็จะได้ฝึกในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเราด้วยอะค่ะให้ทำยังไงให้เขาเป็นคนเก่งคนดีได้

0: ได้เข้าร่วม
1: คือเราก็พยายามที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รู้ว่าศิลปะทุกชนิดเลยศิลปะชั้นยอดก็คือศิลปะที่ทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกอย่างที่โลกเป็นและเขาไม่เป็นทุกข์เขาจะมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเมื่อก่อนที่เขาจะออกไปทำงานศิลปะเขาจะมาพบคุณยายก่อนเขาจะมีศิลปะที่คุณยายจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะมีเมตตาภาวนาก่
0: อ
1: นเขาจะรู้จักมีความสุขที่จะได้มาทำอะไรให้ใครเป็นสุขเขาจะอธิษฐานจิตที่เขาจะมีชีวิตอย่างคนที่พัฒนาสติปัญญาเพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย
0: ์
1: สรรพสัตว์พืชและดินเขาจะได้อธิษฐานที่จะมีความรักเพื่ออยู่อย่างสันติกับสรรพชีวิตอื่น
0: ๆ
1: การอธิษฐานเป็นเรื่องความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

0: ขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุข
1: คือจะเป็นคำกลอนให้เด็กจำง่ายด้วยแล้วมีเสียงเพลงเข้ามาด้วย
0: เป็นเพลงด้วยเป็นแอนิเมชันด้วย
1: ค่ะอันนี้คือเราเข้าใจเด็ก
0: ใช่เด็กเขาจะเดินมาจากสนามเข้ามาในศาลาจบลงด้วยการแผ่เมตตา
1: ค่ะ
0: แล้วคุณยายก็บอกว่าโอ้เด็กๆขาตอนเช้าตื่นมาเราสวัสดีตะวันด้วยเขาก็มากันเลยด้วยท่าของเขาที่แบบอย่างนี้คือการทำสมาธิทั้งสิ้นเวลาที่เด็กๆเขามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับบทเพลงน่ารักมากคุณยายก็สอดเรื่องเหล่านี้เข้าไปก่อนเวลาที่เราพบการเรียนรู้ที่เตรียมจิตของผู้เรียนเนี่ยนะคะมันเรียนรู้มันกว้างม
1: ัน
0: ไม่ใช่ท่องจำมันไม่ใช่ท่องจำแค่สมอง
1: สนุก
0: แต่มันกว้างมันอิ่มเอิบมันเบิกบานมันมีฉันท
1: ะ
0: มันมีความรักมีความพอใจไม่ได้เรียนอย่างอยากหรือไม่อยากกับมันแต่เรียนยังมีความสุขที่จะเรียน
2: แม่เขากอดไว้อย่างอ่อนโยน

0: จะมั่นคงเพราะสิ่งที่เราสอนเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าตื่นหายใจออกตื่นหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบไม่กระเทือนจึงเยือกเย็นดังสายน้ำสงบเย็นและเป็นประโยชน์
1: สามีอะค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างจะสนใจธรรมะจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ใช้ยึดธรรมะในการเลี้ยงลูกอยากสอดแทรกธรรมะให้ลูกในการใช้ชีวิตค่ะจริงๆเด็กก็เหมือนผ้าขาวอะค่ะเขาจะเป็นยังไงก็เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่อย่างเมื่อกี้นี้ได้มาครั้งแรกลูกชายคานไปจะหยิบของที่เป็นอันตรายแม่ชีท่านบอกว่าได้สอนไว้แล้วซึ่งจริงๆมันคือการอยู่ที่ว่าตัวพ่อแม่เองจะสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นอันตรายโดยวิธีการที่อ่อนโยนอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เราถ้าเกิดเราทำอะไรที่เสียงดังๆเขาก็จะทำตามแสดงว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่คนเลี้ยงหรือพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นแรกอย่างเงี้ย
2: จะได้เห็นพ่อแม่มาตลอด5ปีนี้คือพ่อแม่ยุคใหม่มีการใส่ใจเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกมากกว่าว่าลูกจะมีความสุขยังไงมากกว่าลูกจะรวยได้ไหมหรือว่าจะทำงานอะไรแอมว่าพ่อแม่กำลังเปลี่ยนเทรนด์จากการที่เรื่องของมองเรื่องของอาชีพการกินอยู่ของลูกมาเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ของลูกมากขึ้นค่ะ
3: อันนี้ถามกลับไปถึงว่าเมื่อมากิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถกลับไปทำที่บ้านต่อได้ไหมคะหรือว่าจะต้องมาทำเฉพาะที่นี่เท่านั้น
4: ที่บ้านนั่นแหละต้องเร่งทำ
3: โอ้ค่ะทำยังไงดี
4: ที่เสถียรเนี่ยนะเดือนหนึ่งมาครั้งเดียวอาทิตย์ที่3
3: ค่ะ
4: แต่ที่บ้านน่ะเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูก
3: ค่ะ
4: พ่อแม่เป็นครู
3: ทำไงดี
4: ก็พอมาเรียนรู้ที่นี่แล้วเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยม
3: ค่ะ
4: พ่อแม่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นหรือเปล่าเอาใช่ไหมการสอนที่ศักดิ์สิทธิ์คือทำให้ดูมีความสุขให้เห็น
3: ค่ะ
4: อยากให้ลูกเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตื่นขึ้นมาคิ้วขมวดแล้วก็อุ้ยตวาดไปหมดกลับลุกขึ้นมาคนดีวันนี้24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมหายใจยังมีความสุขหรือยัง
5: โรงเรียนพ่อแม่ของเสถียรธรรมสถานก็คือแต่ละเดือนเนี่ยเนื้อหาข้อมูลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะคือคนที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็การนำไปใช้ก็คือเราซึมซับจากธรรมะกับสิ่งที่เราเรียนรู้ยังไงเราก็ไปถ่ายทอดให้ลูกเราแบบนั้นทำให้ลูกเรามีจิตใจดีเป็นเด็กดีในสังคมแค่นี้ก็โอเคแล้ว
1: สำหรับความรู้ที่ได้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้เราก็จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันว่าบางครั้งเราต้องมองลูกอย่างมีเมตตาค่ะบางทีเขาอาจจะทำไปด้วยความไม่รู้เราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็อย่าเหมือนว่าอย่าแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะลูกจะรับรู้ถึงความไม่พอใจของพ่อแม่ทำให้เขาจะติดภาพแล้วเขาก็อาจจะหวาดกลัวเราอย่างเงี้ยค่ะ

0: มีกิจกรรมอะไรสนุกๆที่เล่าให้เราฟังอีกบ้างคะ
1: เวลาที่เขาอธิษฐานจิตแล้วนะเขาก็จะออกไปเลือกงานที่เขาจะทำ
0: เลือกงาน
1: คืออะไรคะทำงานเขาไปภาวนากับการทำงานศิลปะเขาก็ไปทำไปปั้นดินไปถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยที่ลูกยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็ให้พ่อแม่เนี่ยไปภาวนากับการนวดลูกถ้าโตขึ้นหน่อยเขาอาจจะไปเลือกทำลูกชุบเขาจะรู้ว่าลูกชุบที่เขากินเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงหรือเขาไปทำงานศิลปะต่างๆหนึ่งลมหายใจกับปลายภูการคือเด็กเนี่ยจะใช้งานเป็นการภาวนา
0: อืมค่ะ
2: กิจกรรมของโรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานมีความหลากหลายสร้างการเรียนรู้เรื่องสติจากธรรมชาติรอบตัวนอกเหนือจากตำราเรียนทำให้เด็กๆสามารถจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆในระยะเวลายาวนานเพราะได้ทั้งความสนุกสนานและสมาธิ
3: ปกติเขาจะไม่ค่อยนิ่งค่ะจะซนจะแบบทำอะไรแบบไม่ค่อยนานแต่ว่าศิลปะเนี่ยเขาจะชอบวาดรูปอยู่บ้านปกติก็จะชอบวาดรูปแล้วจะอยู่ได้นานมากยิ่งแบบถ้าเป็นมีอย่างเงี้ยจะชอบมากเลยชอบระบายสีชอบอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเขามีจินตนาการนะคะ
4: ที่ตัวเองเนี่ยนะคะมาโรงเรียนพ่อแม่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเห็นพัฒนาการของลูกมาครั้งแรกคือจะไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเลยคือเหมือนกับขี้อายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอครั้งที่2ครั้งที่3รู้สึกว่าเขามีพัฒนาการรู้สึกว่าเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นในส่วนของลูกนะคะแต่ในส่วนของตัวพ่อแม่เองก็คือเหมือนกับในแต่ละครั้งที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาฟังท่านแม่ชีเทศก็คือได้หลักคิดทีละนิดทีละหน่อยก็ยังโอเคค่ะเหมือนกับว่าได้ไปปรับปรุงใช้กับชีวิตทั้งชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะ
5: แต่ละกิจกรรมที่น้องมาร่วมนะคะน้องก็จะได้สมาธิแล้วก็ได้การเรียนรู้อย่างดินเหนียวเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้จักเขารู้จักแต่ดินน้ำมันพอมาที่นี่เขาก็บอกแม่นี่คืออะไรที่ก็บอกว่าดินเหนียวเขาบอกอ๋อนี่เหรอดินเหนียวเขาก็ได้จินตนาการของเขาอย่างตอนแรกเขาจะเป็นทรงกลมก็ได้รู้เรื่องรูปทรงด้วยแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เขาก็จินตนาการว่าปั้นแบบนี้ถึงเขาเป็นหอยเป็นอะไร
0: ระหว่างปีนะคะนอกจากกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีการจัดค่ายเป็นค่ายใหญ่ๆ
1: ใช่มีค่ะคือเราก็จะพยายามทำในทุกปิดเทอมค่ะคราวนี้พ่อแม่มามีลูกมาครอบครัวมาวงสาคณะญาติปู่ย่าตายายมาเราเรียกว่าครอบครัวแห่งสติในคอนเซปต์คืออริยะสร้างได
0: ้อริยะสร้างได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกับ
1: มาช่วยกันอัจฉริยะเนี่ยเป็นได้ไม่กี่คนแต่อริยะเป็นได้ทุกคน อริยะก็คืออริยชนก็คือชนที่ประเสริฐ เป็นค่ายที่เราจะมาสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาให้มีอริยชนที่พ่อแม่สร้างได้

0: การที่พ่อแม่ได้เข้ามาในนี้หรือว่าอาสาสมัครทุกคนหรือคุณครูทุกคนเนี่ยค่ะเราเหมือนเราเข้าโรงเรียนด้วยต่างหากนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้กับใจของเราข้างในแอมว่าพ่อแม่หนึ่งคนถ้าอย่างแอมเข้ามาที่นี่แอมก็เปลี่ยนเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแอมเปลี่ยนในการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วจากการที่แค่ตัวแอมเปลี่ยนคนที่บ้านก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วตอนนี้ที่บ้านทุกคนก็แบบใจเย็นหมดเลยแอมเชื่อว่าถ้าครอบครัวหนึ่งครอบครัวสามารถเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มีแต่คิดถึงคนอื่นแล้วก็ไม่คาดหวังไม่ได้เห็นว่าเงินสำคัญแต่เห็นเรื่องความสุขความทุกข์การดูแลคนอื่นสำคัญมันก็จะสามารถแผ่คลื่นขยายไปถึงครอบครัวไม่แค่ในสังคมไทยนะคะแอมเชื่อว่ามันคงจะเป็นสังคมโลกที่มีความสุขแล้วก็ปรารถนาดีต่อกัน
1: น้องยังไม่เกิดเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราค่อนข้างเป็นคนขี้ใจร้อนแล้วก็มีเรื่องต้องคิดเยอะแยะมากมายแต่พอช่วงนั้นเข้ามาโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยกลายเป็นว่าก็มีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ตลอดมันสามารถข่มได้ด้วยการที่เราจ้าเอกกับมันแล้วก็จากลากับมันโดยง่ายดายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยเข้ามาที่นี่นะคะตอนช่วงนั้นนี่ค่อนข้างทำอารมณ์ค่อนข้างยากการที่มาโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเราเหมือนกับมาได้เรียนรู้ลูกของเราว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการอะไรเราเหมือนหยุดเพื่อได้เรียนรู้เขาจริงๆว่าทำยังไงให้เขากลายเป็นเด็กที่ดีทำยังไงให้

0: เป็นเด็กดีของสังคม
1: มาเลย
2: สุดท้ายแล้วค่ะเป็นเรื่องจำเป็นไหมคะที่ในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีชุมชนยื่นมือเข้ามาช่วยกับโรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในการสร้างเด็กมันเชื่อมโยงกันไหม
3: สำคัญมากเลยวงศาคณาญาติสำคัญที่สุดอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นวงศาคณาญาติที่ไม่เป็นสายเลือดเลยเป็นวงศาคณาญาติทางธรรมเลยเป็นบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันทางธรรมเลยทีเดียวน่าจะเห็นว่าเนี่ยผู้นำทางจิตวิญญาณพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจในชุมชนต้องซัพพอร์ตการสร้างครอบครัวให้แข็งแรงโดยมีกลุ่มเราเนี่ยแหละเป็นวงศาคณาญาติเห็นไหม
2: โอ้ดีมากเลยค่ะวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่ดูอยู่นะคะจะได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะช่วยกันอบอุ้มเด็กๆนะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างที่เขาควรจะเป็นอย่างสวยงามได้ค่ะค่ะวันนี้กราบขอบคุณแม่ชีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ท่านสวัสดีค่ะ
5: การให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้เรื่องชีวิตที่โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือยากเกินกว่าที่พ่อแม่ทุกคนจะทำได้เริ่มจากสร้างที่ตัวเราให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
2: กับการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มาอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1วันนะคะเปรียบเสมือนกับการที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยได้มาเข้าโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่เป็นการเรียนแบบเร่งรัดเพราะว่าโรงเรียนที่แท้จริงตามที่ท่านแม่ชีได้บอกไว้ก็คือที่บ้านของเราซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกเป็นห้องเรียนห้องแรกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณครูคนแรกแล้วก็คุณครูทั้ง2คนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้จากลูกลูกก็เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้า

0: การเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
1: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือไซเบอร์เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วม

0: พณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
2: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาเด็กกันด้วยนะคะ
4: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสาก

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหล

0: ัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: โบกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยรอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนา

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conserved model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติม

สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading stand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging stand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging stand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging stand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1 นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะ
ข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอน

ไซด์เฮอริเคนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง M sign และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลโดยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬา

ใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือ

0: อบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: มขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณครูมีคำถามอะไรกันไหมคะหลังจากทำการทดลองแล้วเห็นการทดลองชัดไหมคะนอกจากอาจารย์สุรพงศ์ที่ให้คำแนะนำมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นไหมคะเชิญได้เลยค่ะหรือคำถามก็ได้ค่ะเราก็ยังมีเข็มอยู่นะคะเราเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีเข็ม IYC อยู่นะคะคำถามได้เลยค่ะ Now I'm asking them for questions
1: อาจารย์คะที่เคยพานักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็เอาขวดประมาณนี้เล็กๆกว่านี้นะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หาลูกโป่งเล็กๆนะคะมาปิดเอาไว้ตรงนั้นได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไหมคะเขาแล้วก็ดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใส่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันขุ่นเคยพานักเรียนทำในห้องเรียนนะคะ
2: ครับได้ครับในลักษณะนี้ก็เป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูก็จะไม่ได้ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำปูนใสได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับในการทดลองวันนี้เนี่ยบางกลุ่มถ้าเกิดว่า

0: กำจัดกรดออกไปไม่หมดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขุ่นขาวซะทีเดียวนะครับครับผม
1: George, Martha, and Lupita, one of our teachers suggested that after carbon dioxide generation, she observed that she can use a kind of a balloon. A balloon to capture carbon dioxide from the syringe. She said, "Is that okay?"
2: Yes. It's okay. They can do it.
1: ค่ะดีมากเลยค่ะคุณครูก็ใช้ลูกโป่งนะคะก็คือมาต่อเข้ากับตรงปลายของกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบอกฉีดยาถ่ายเทเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมแล้วก็เอาลูกโป่งอันนั้นน่ะค่อยมาจุ่มใส่เข้าไปในสารละลายของน้ำปุ๋นใสถูกไหมคะค่ะทำได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะคะก็ดีค่ะลองดูนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถหากระบอกฉีดยาได้2อันนะคะแล้วก็ดัดแปลงดีมากเลยค่ะ
3: Actually if you visit Dr. Bruce Matson's homepage at Creighton Jesuit University then you can see a lot of tests that you can do with carbon dioxide. You can, for example, extinguish a flame. You can also use it, for example, for reduction reactions with if you bubble CO2 and you have a reducing gas, you can reduce CO2, for example, with hydrogen. But that's more complicated because you might need a catalyst. But what I'm trying to say is that you can perform many reactions with carbon dioxide once you have prepared it.
1: ค่ะก็ Professor George ก็แนะนำมานะคะว่าการทดลองพวกนี้เราหาดูได้นะคะเขาก็แนะนำเว็บไซต์นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Brighton University นะคะก็จากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปทดสอบว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำปูนใสใช่ไหมคะอีกวิธีหนึ่งเขาก็บอกว่าเช่นเราเอาเนี่ยไปจ่อที่ตรงเทียนไขอย่างเงี้ยค่ะจุดไฟอยู่แล้วเทียนไขดับอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อาจจะมีวิธีการเล่นอื่นๆอีกซึ่งเราดูได้นะคะจากรายละเอียดเขามีการทดลองหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้นะคะThank you, George. That is a good idea. So the teachers can explore more other reactions or other observation that they can do.
3: Thank you. Also, if you pass the next slide, you can see the whole procedure on the next slide. The next one.Okay, so it describes the sequence of steps to produce the gas. And also the next slide will show you the end of the procedure. And at the end, you can remove the excess liquid in that way. That's why we were saying that if you don't remove the excess of liquid, there is excess vinegar.And the vinegar is capable of dissolving the calcium carbonate. So if you have some vinegar left over, then you may not be able to see the production of the calcium carbonate precipitate.
0: ครับ professor ก็ได้อธิบายถึงว่าถ้าในการกำจัดน้ำส้มสายชูนะครับถ้าออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นตะกอนขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ชัดเจนครับ
3: Okay, and if you pass on to the next slide, you have the reactions there that everybody knows. Those are very well-known reactions. And the final test is the one at the bottom where lime water reacts with carbon dioxide to produce the calcium carbonate. plus water.
4: อันนี้ก็คือเป็นสไลด์แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังจากนั้นสมการล่างสุดเนี่ยก็เป็นสมการที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่านะคะก็คือว่าก็จะเกิดเป็นสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อบับเบิ้ลแก๊สที่เกิดขึ้นลงไปในน้ำปูนใสค่ะ
1: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะPlease go ahead. I thought that gonna ask question more, but go ahead, please.
3: No, that's precisely what we were going to say. If you have any more questions or ideas, or should we proceed to the next experiment?
1: ค่ะทางอาจารย์สุรพงศ์คะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางห้องส่งด้วยค่ะเชิญเลยค่ะOkay, I think we can move to the next one, please.
3: The next experiment will be the production of oxygen, and Martha is going to talk about it.
2: In the next experiment, we will obtain oxygen from hydrogen peroxide and two different solid reagents, potassium iodide and manganese dioxide.
0: ครับลำดับปฏิกิริยาต่อไปเราก็จะติดตามสมบัติของออกซิเจนนะครับโดยสามารถเตรียมออกซิเจนได้จากสารละลายไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์กับแมงกานีสออกไซด์ซึ่งเป็นของแข็งนะครับ
2: We will use again the syringe system, and we will start with manganese dioxide. And as you know, manganese dioxide generally is as a powder. So if you use it, and it's a catalyst. So if you use it in the powdery form, you can have the syringe all messy, a little bit messy.
4: ก็จะเริ่มต้นสาธิตนะคะจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์กับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะซึ่งใช้การทดลองเป็นกระบอกฉีดยาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เตรียมกระบอกฉีดยาต่างหากแล้วก็มีเลเบลไว้ด้วยว่าอันนี้สำหรับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะจะได้สะอาด
2: Lupita will show you how to obtain the oxygen using manganese dioxide in the powder form. She's checking that the plunger runs easily. And now she will put the manganese dioxide into the cap.And the manganese dioxide in this case is a catalyst, so it won't.
0: ครับในการทดลองตอนนี้นะครับรูบิต้าก็ได้เตรียมในลักษณะแบบเดิมแบบที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นะครับก็โดยการเตรียมแมงกานีสออกไซด์นะครับใส่ลงไปในฝาแคปใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวแมงกานีสออกไซด์จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะครับใช้นิดหน่อยก็พอครับใส่ไปในฝาถ้วยแคปนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระบอกฉีดยาในลักษณะเดิมครับ
2: Now she already put the manganese dioxide in the little cap she'sFilling the syringe with water, and she will make the solid reagent to go to the bottom of the syringe.

0: ในชุดการทดลองนะคะสารเคมีที่เราเตรียมให้เนี่ยเป็นเพสที่ผสมระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์กับผงซีเมนต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะเวลาที่หยิบมาใช้จะได้ เลือกหยิบมาถูกอ่านนะคะ
1: She's putting the plunger into the syringe to isolate the manganese dioxide from the hydrogen peroxide, and she will now take the hydrogen peroxide with the syringe
2: Mata, in your instruction,
1: yes.
2: Isn't that you use a paste of manganese dioxide, not the powder?
1: Yes, we are showing this to you so you can see why we recommend the pills.
2: I see. ค่ะคุณครูคะอย่าเพิ่งทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาธิตให้ดูว่าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ผงแมงกานีสไดออกไซด์เลยให้เราดูเขาก่อนนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะในคู่มือของเราที่แจกไปให้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมเป็นแผ่นบูนปลาสเตอร์ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาน่าจะช้าลงหรือว่าไม่รุนแรงเดี๋ยวลองดูนี้ก่อนนะคะWell, thank you, Mata.
1: This is interesting. You can compare the speed of reaction with the powder reagent and the pill and the pill the reagent in the pill form. So the contact surface, it's a factor.That it's important. Can you see how black is the syringe? That's why we don't like this method.
0: ถ้าสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือจะเห็นสีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเลยนะคะซึ่งทางเม็กซิโกก็เลยบอกว่าเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดเยอะแล้วก็รุนแรงมากเป็นเหตุให้จริงๆก็เลยไม่แนะนำที่จะให้ใช้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์โดยตรง
1: Now Lupita will repeat the procedure but using the manganese dioxide tablets and after that we will tell how we do prepare the tablets
3: ครับในการทดลองเปรียบเทียบตอนนี้รูบิต้าก็จะใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเม็ดเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ลักษณะเป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับครับซึ่งในลักษณะเม็ดที่เตรียมนี้ก็เราได้จัดเตรียมให้คุณครูแล้วนะครับเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับกระบอกฉีดยาใส่น้ำแล้วก็ใส่เม็ดแมงกานีสออกไซด์ที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ลงไปตรงปลายนะครับใส่ในเบ้าพลาสติกลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับลงไปตรงปลายสุดแล้วเนี่ยก็ลำดับต่อไปก็เอากระบอกสูบก้านกระบอกสูบเสียบลงไปนะครับ

ขณะนี้กำลังดูดไฮโดรเจนปรอกไซด์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรีแอคเจนตัวหลักของการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนนี้

0: The reaction is slower with the pills, but you can see how clean is the syringe compared to the other one.
1: ครับจาก2การทดลองเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็มีความสะอาดกว่าแล้วก็จะเห็นแก๊สเนี่ยชัดเจนกว่าในกรณีแรกที่มีผงแมงกานีสออกไซด์ปนแล้วเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่ามันใสกว่าแล้วก็เกิดได้ไม่รุนแรงเท่ากรณีแรกครับ

0: ให้สังเกตว่าเวลาเราทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะหงายกระบอกฉีดยาขึ้นใช่ไหมคะให้ตรงปลายเนี่ยชี้ขึ้นเพื่อให้สารละลายส่วนที่เป็นน้ำกับของแข็งเนี่ยเจอกันได้ดีขึ้นนะคะนั้นเราต้องหงายกระบอกฉีดยานะคะ
1: As you may have noticed, Lupita pulled the plunger a little bit every now and then. And if you look at the slide shows that you're going from a liquid to another liquid and a gas. So according to Le Chatelier principle, if you produce a vacuum, then the system will try to relieve that that change that you are producing by producing more gas. So in other words, if you pull the plunger a little bit, you are favoring the production of the oxygen gas.
2: ถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะระหว่างการทดลองเนี่ยก็จะมีการดึงกระบอกสูบเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นนะคะให้สารเนี่ยทำปฏิกิริยากันซึ่งถ้าเราไปสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเจนอันเนี้ยจะเห็นว่ามันต้นจากไฮโดรเจนปอกไซด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกไหมคะเกิดเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่ได้เป็นแก๊สต้องการปริมาตรมากขึ้นตามหลักการสมดุลของเลอชาเตอรีเยอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปในทิศทางที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือก๊าซออกซิเจนที่เราต้องการ

0: Now, Martha and Lupita are going to do the classic test for oxygen. And so they are going to have a glowing splint. And if you put the flame out and you put it next to the oxygen, the flame goes almost up again. We still have some more. And you see the splint goes back on.
1: ครับในการทดสอบแก๊สออกซิเจนตอนนี้นะครับมาธาก็ได้นำของเหลวที่เหลือออกกำจัดออกไปเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยก็นำกระบอกฉีดยานี้ฉีดแก๊สที่มีออกซิเจนอยู่เนี่ยครับไปบนก้านไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดที่ไม่ได้ติดไฟนะครับแต่ว่ามีเปลวไฟสีแดงอยู่จะพบว่าเมื่อฉีดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเปลวไฟดูสว่างขึ้นนะครับหรือก็ช่วยให้ไฟติดนะครับ
2: ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าแก๊สที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นในคู่มือเราอะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะจริงเราจะใช้ก้านทูบก็ได้เนาะใช้ทูบก็ได้นะคะที่จุดไฟแล้วก็ดับเปลวไฟนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจะแดงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้กระบอกฉีดยากันคล่องแล้วนะคะจะเห็นว่าการทดลองของทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องกระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะแล้วก็คิดปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับแก๊สทั้งหลายนะคะเชิญคำถามเลยนะคะหรือว่าเชิญข้อแนะนำเลยค่ะ
3: อาจารย์สุภวรรณครับขออนุญาตเรียนถามนะครับในขั้นตอนในการใช้โพแทสเซียมไอโอไดน์เนี่ยเราใช้ในขั้นตอนไหนครับ
4: เดี๋ยวจริงๆเป็นอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสาธิตท
3: ุ
4: กคนเนี่ยทดลองของแมงกานีแซมไซให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในการทดสอบแก๊สออกซิเจนเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เราจุดมาจิ้มฟันแล้วก็เราจะใช้วิธีฉีดแก๊สออกซิเจนไปยังไฟที่มาจิ้มฟันใช่ไหมครับคือประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยสงสัยได้เพราะว่ามันเหมือนกับที่เราเป่านะครับเราใช้ปากเป่าเปลวไฟมันก็จะฐานสีแดงนั้นก็จะลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับที่จริงน่าจะทำเหมือนที่เราเคยทำก็คือเจาะก้านทูบหรือไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อลดข้อสักถามของนักเรียนว่ามันก็เหมือนกับการเป่านะครับ
4: Well George is a good point here One of our teachers suggests that to test oxygen in the syringe, right? In the syringe, then shall we use that? I think you use a toothpick that is already lighted, right? And then why don't we just insert this inside the syringe instead of doing outside? So if you're outside, it's just kind of a kind of still. Some question that whether is oxygen in the syringe really work or not. What do you think?
0: That's a good idea as well. Yes, you can try that. We haven't tried it. We don't know if the glowing splint will die when we insert it inside the syringe. But if it doesn't, then it's a good idea. Now, as far as a question whether if you blow the contents of the syringe on the glowing splint, whether that could be air or oxygen, if you do it with air, you don't see that strength in the glowing of the splint. With oxygen, you see a much more intense red coming out.
2: ค่ะก็จากคำถามของอาจารย์สุรพงษ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเราจะเสียบไม้ใช่ไหมไม้จิ้มฟันที่เราจุดไฟแล้วก็ไม่มีเปลวนะคะเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อจะแน่ใจว่าเป็นออกซิเจนในกระบอกฉีดยานะคะแต่ตามกฎนะคะกฎของการติดไฟนะเราเรียกว่าทฤษฎีไฟนะคะเราไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวอะค่ะนะคะออกซิเจนถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปไฟก็ดับได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการจุดติดไฟที่จะต้องมีปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในอากาศเนี่ยเราจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะคะแต่ในกระบอกฉีดยาถ้ามันเป็น 100% ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เกิดลุกไหม้นะคะยังไงก็ตามนี่เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเราก็ทำไงคะเราก็ต้องลองทดสอบนะคะแล้วดูเปรียบเทียบซิว่ามันจะลุกติดดีไหมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์จอร์จให้คอมเมนต์มานะคะก็คือว่าเราน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยจุดไฟหรือว่าธูปจุดไฟแล้วเราไว้อยู่ในอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็จะริบหรี่ถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเอาออกซิเจนจากกระบอกฉีดยามาจ่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเราก็เปรียบเทียบได้อะค่ะมันแตกต่างกันนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะอาจารย์สุรพงษ์ดีค่ะมีคำถามอื่นไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอื่นไหมคะ
0: Now, if the students are not convinced, then you can ask them to fill one syringe with air and the other one with oxygen and then try them the same.

0: way so that they can see the difference. But anyway, we're going to do now oxygen again from hydrogen peroxide, but this time the catalyst will be potassium iodide.
1: ครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับก็คือน่าสนใจที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองนะครับใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศแล้วก็เป่าไปที่ทูบหรือว่าไม้ขีดไฟที่ติดไฟนะครับเปรียบเทียบกับออกซิเจนที่เราทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เก็บแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับในเปลวไฟแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามคือเดี๋ยวการทดลองลำดับต่อไปก็จะทำการเตรียมออกซิเจนอีกเช่นกันนะครับโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ
2: So then the experiment now.
0: The experiment now will be the production of oxygen the same way. What Martha is doing, she is filling the syringe with water.
1: ครับการทดลองก็จะทำในลักษณะเดียวกันครับเริ่มต้นก็จะนำสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำในกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็นำถ้วยพลาสติกที่มีโพแทสเซียมไอโอไดด์ไปวางไว้ด้านบนปล่อยน้ำลงเพื่อจะนำถ้วยภาชนะบรรจุโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ตกลงมาตรงปลายของกระบอกฉีดยาครับ
0: And then she putPotassium iodide inside one of the plastic cups, and then she made it float. By using the same procedure as before, she put now the cup with the potassium iodide at the bottom of the syringe.
1: ครับในกระบอกฉีดยาก็จะมีถ้วยพลาสติกที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์อยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็นำกระบอกฉีดยาที่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ

0: Now, she will draw into the syringe a few milliliters of hydrogen peroxide. Being careful that it doesn't mix until she deliberately mixes it.
1: ครับหลังจากที่ดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะครับดูดไปประมาณ3มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิกิริยาจะยังไม่เกิดจนกว่าเราจะนำของเหลวกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดให้สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คว่ำกระบอกฉีดยาลงนะครับก็จะทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยดำเนินขึ้นไปดำเนินได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีเหลืองนะครับ
2: ให้สังเกตการทดลองนี้เปรียบเทียบกับตอนใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยานี้เกิดรวดเร็วมากเลยนะคะตัวกระบอกสูบเนี่ยถูกดันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะงั้นต้องระวังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาถอดแคปออกถอดจุกออกเห็นไหมคะแสดงว่าเกิดออกซิเจนอยู่ในกระบอกฉีดยาเยอะนะคะ
0: Now the oxygen was produced and as you could see the plunger went all the way down. She had to remove the cap because there was too much oxygen being produced. In order to prevent the plunger from flying out, then you have to remove the cap, the lure lock or the syringe cap, whatever, so that you relieve the pressure.
1: ครับในระหว่างปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะได้มีความดันของแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในปริมาณมากนะครับเขาก็จะลดปริมาณแก๊สความดันตรงนั้นเนี่ยโดยการเปิดปลายออกนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเพื่อไม่ให้ก้านกระบอกฉีดยาเนี่ยหลุดออกมานะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำสารละลายข้างในเนี่ยออกโดยวิธีการเดิมครับคว่ำกระบอกฉีดยาลงเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ค่อยๆฉีดสารละลายที่มีอยู่ข้างในนั้นออกนะครับ
0: Now she's getting rid of

0: the excess liquid by dumping it, so that the syringe is now containing only oxygen.
1: ครับเขาก็ได้พยายามนำสารละลายทั้งข้างในเนี่ยออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าในกระบอกฉีดยานี้ก็จะมีเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนนะครับ

0: ับจากในวิดีโอตอนนี้จากทางเม็กซิโกก็ได้ทำการทดลองอีกครั้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การตักโพแทสเซียมไอโอไดใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับเติมน้ำในกระบอกฉีดยาแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปวางข้างในแล้วก็ลดระดับน้ำลงปล่อยให้ถ้วยนั้นตกอยู่ด้านล่างของกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปนะครับนำไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์นะครับ
1: They are producing another syringe full of oxygen just to make sure that we have enough oxygen for the test.
0: ครับเขาทำการทดลองซ้ำสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีปริมาณออกซิเจนมากพอในการนำไปทดสอบในลำดับต่อไปครับ

0: Okay, they're just going to show again the same idea, but now that they prepare enough, hopefully they will be able, they are really trying to re-lead the glowing splint. They haven't been able to re-lead it, but well, it didn't work the first one. Let's see the second one.
1: สังเกตนะคะ.
0: There you go. Very nice, very nice. Well,
1: very
0: anyway.
1: Good. It's clear to see the glow of the right, right?
0: Right, right. Another point that Martha was making is that by preparing gases in this way, you can transport the syringe to another location. Like if you prepare it in the lab and you want to do a lecture demonstration in the classroom, you can bring your syringes already filled with the gas in case you don't have time for the preparation inside the classroom. So it is very easy to transport gases inside the syringes in this way.
2: ครับในการทดลองที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเก็บแก๊สออกซิเจนได้ในซิริงจ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก่อนที่จะไปสอนถ้าเกิดว่าจะไปสอนเรื่องออกซิเจนหรือเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาตอนต้นแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลยนะครับก็คิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจขึ้นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คงเห็นถึงประโยชน์นะคะอันนี้คือของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณน้อยแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายทำนองนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อ เรียกว่าอะไรนะถังแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็แพงใช้ก็ลำบากอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นเองได้ในปริมาณเท่าที่เราต้องการใช้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะ
0: Another idea that you may want to consider is that if you have a gas cylinder, let's say with, for example, with acetylene or with any other, whenever I don't have, for example, calcium carbide at hand, I go to the mechanical shop where they have an acetylene gas tank. I ask them to open the valve for me. I put my syringe in there, and then I can fill as many syringes as I want to perform experiments with the gas that is already there.
1: ค่ะก็ Professor George ก็บอกว่าถ้าเวลาคุณครูไปสอนนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้แก๊สอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการจะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาเองนะคะเราก็ใช้กระบอกฉีดยาเนี่ยนะคะไป เรียกว่าสูบออกมาเลยจากถังแก๊สนะคะซึ่งของโพสต์จอร์จบอกบางทีเขาก็ไปที่ร้านช็อปแล้วก็ไปขอแก๊สอะเซทิลีนอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระบอกฉีดยาเนี่ยไปสูบมาแล้วก็เราก็ถือไปได้ไปสาธิตอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กระบอกฉีดยาซึ่งราคาก็ถูกๆกันนะคะ very goodThat's a good suggestion.
0: Thank you. The last thing that Lupita and Martha are going to do with this experiment is to show you how they prepare the manganese dioxide pellets. So they use cement that you can buy at any hardware store. You just need a little bit of cement. And they use the manganese dioxide. So...
3: ตอนนี้เป็นการสาธิตการเตรียมเม็ดของแมงกานีสไดออกไซด์ที่ผสมซีเมนต์นะคะซึ่งทางเราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
0: They use equal parts, roughly speaking. And then they will mix them with water.
2: ครับก็จะใช้ปริมาณแมงกานีสออกไซด์กับซีเมนต์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันนะครับในภาพการทดลองก็จะพบว่าเขาใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำครับ
1: สำหรับที่ของเราทำเตรียมไปให้นะคะเราใช้ปูนพลาสเตอร์นะคะเอาปูนพลาสเตอร์นะคะแล้วก็แมงกานีสไดออกไซด์เท่าๆกัน
0: Then they add about 5 milliliters of water

0: As you could tell, they used one teaspoonful of each one of the two powders. They mix. And then they will use medicine blisters to prepare the pills in them.
1: ค่ะอันนี้ก็ผสมกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำ5มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้นั่นแหละค่ะเบ้าที่เราได้มาจากแผงยานะคะที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นเบ้าแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี้เก็บหมดเลยนะคะอาจารย์เอามาใช้การทดลองนี้ได้เขาทำเป็นเม็ดก็คือไปใส่ในเบ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก็ทิ้งไว้ครั้งคืนที่เราทำนี่คือทิ้งไว้ครั้งคืนนะคะเราก็จะได้เป็นเม็ดๆออกมา
0: so they can feel as many as they want and then they just remove the excess and allow it to dry

0: if you wait 24 hours, this is how it looks like. So the next step is just to remove the pills from the blisters.
1: And then you can have a lot of... ไปเสร็จแล้วนะคะก็เราก็ต้องทิ้งไว้ครับคืนนะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็เป็นโชว์เบ้าที่เตรียมเม็ดเนี่ยไว้ข้ามคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแกะเม็ดออกจากเบ้าที่ใช้เตรียมเม็ดแมงกานีสไดออกไซด์ค่ะ
0: So the cost of preparing this is very small and the pills are reusable for as many times as you want.
2: ค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะราคาถูกๆนะคะเป็นเม็ดสวยงามนะคะเราเก็บเอาไว้ใช้ได้งั้นคุณครูก็ทำทีเดียวแล้วก็เตรียมไว้เลยแล้วก็สำหรับจะใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้นะคะแต่ว่าทางสมาคมเคมีเรากำลังจะทำพวกนี้อยู่ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการใช้เนี่ยติดต่อกลับมาที่สมาคมเคมีนะคะ
3: We used to wash the pills with little water because there's always some powder excess so you need to if you use them right away in the syringe they will
4: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้ว
3: would not be so clean
4: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำการล้างอีกครั้งด้วยน้ำกลั่นนะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อกำจัดผงที่ติดเหลืออยู่บริเวณเม็ดออกนะครับ
0: Okay that's all we wanted to show for this oxygen production experimentsAre there any questions or comments, or should we proceed to the next one?
2: ค่ะเรามีเวลาอยู่เล็กน้อยนะคะมีคำถามสั้นๆไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ดูสาธิตการทดลองที่เขาจะสาธิตให้ดูอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะไม่ทำนะคะค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะWell, I think we can proceed.For your demonstration, please go on.
0: Okay, the next experiment will be a demonstration of a micro titration. To do this, we will titrate an acid with a base, and we will have a common indicator.That everybody uses, which is phenolphthalein.
2: อันนี้เป็นการสาธิตการไตรเตรดแบบไมโครนะคะก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาของกรดและเบสแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่จะใช้ก็คือฟีนอลฟทาลีนค่ะ
0: The key issue here is that the burette will be a 1 milliliter syringe. Those syringes that are used for is forbidden. That's why we sand them off and then we can call them steel tubes instead of calling them

0: needles, we can say that we are using steel tubes.
1: ครับในข้อกำหนดของที่ต่างประเทศนะครับเขาห้ามใช้เข็มฉีดยาในห้องแลบปฏิบัติการกับเด็กๆนะครับเขาก็เลยทำการขัดปลายเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันทู่นะครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่ามันเป็นท่อเหล็กแทนการบอกว่ามันคือเข็มฉีดยาครับ
0: Now in order to make sure that the reagent that will be delivered is pure we rinse the syringe several times back and forth with the titrant. In that way, we also release any possible powder coming from the sandpaper.
2: เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายที่มันจุอยู่ในบิวเรตของเราซึ่งคือเข็มฉีดยาเนี่ยนะคะสะอาดก็คือว่าก็จะต้องมีการดูดสารที่เราจะต้องบรรจุเข้ามาแล้วก็ชะสารออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ภาชนะเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรจุสารที่เราต้องการใส่ในการทดลองได้ค่ะ
0: Okay so the titration is going to be of hydrochloric acid with sodium hydroxide so the sodium hydroxide goes in the syringe there is a very nice base that one of our friends from a glass blowing factory makes So that is a very nice support for the syringe. But you can use anything just about, just to make sure that the syringe is well held. And then we have the hydrochloric acid that will be placed inside the Erlenmeyer flask. And then we will proceed to do the titration with an indicator of phenolphthalein.
1: ครับในการทดลองก็จะทำปฏิกิริยากรดเบสระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยที่จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากรดเนี่ยตัวไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะใส่ในขวดรูปชมพู่นะครับที่มีอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการไตเตตได้ครับ
3: เนื่องจากว่าใช้เป็นปริมาณน้อยมากนะคะขอแนะนำว่าเป็นขวดแก้วที่ใสนะขวดเล็กๆขวดใส่ยาหรือเล็กๆเนี้ยค่ะเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นฟลาสแทนก็ได
0: ้ When you use this device you can get sometimes as many as 100 drops to the milliliter so that means that each drop is only 10 microliters bigAnd 10 microliters is pretty good for a titration.
3: ค่ะในแต่ละหยดเนี่ยนะคะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันแค่เพียง10ไมโครลิตรเท่านั้นเอง

0: ตอนครั้งแรกที่เราคุยกันก็มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยและความแม่นยำเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอันนี้นะคะ
1: So in the absence of a magnetic stir, your hand is a good stir. So Martha is shaking after every drop. As you can see, the drops are very fine. So the precision of this titration can be very good. Actually, one of my colleagues, who is an analytical chemist, he has done several thousands of titrations with this system. And he claims...that he can get a precision of 0.5% by doing this.
0: ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะคะก็อย่าลืมเขย่าระหว่างการไตรเตรดด้วยนะคะเพื่อให้สารเนี่ยมันทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยProfessor เนี่ยได้กล่าวว่ามีเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นนักเคมีวิเคราะห์เลยเนี่ยได้ลองทำการไตรเตรดด้วยวิธีการนี้นะคะกว่า1,000ครั้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พบว่าเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป็น 0.5% นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แม่นยำพอสมควรค่ะ
1: Okay, so that's the end point of the titration. And as you can seeEven though they used only 1 milliliter of hydrochloric acid and almost 1 milliliter also of the sodium hydroxide, 0.6 mLs of sodium hydroxide, you can very easily see the results.
2: ครับสุดท้ายก็ถึงจุด end point นะครับก็คือจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกแอซิดประมาณ1มิลลิลิตรครับก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่พอๆกันซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำการทดลองแบบต่างๆได้เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็ติดตามปฏิกิริยาได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
3: Oh, it is very nice demonstration and this is confirm that they can be precise right to do micro scale Will you confirm
1: Yes, and we would love that the people, that the teachers that are attending the workshop can do this back when they go to their schools. And it would be very nice if they could report on the results that they can get.
0: ค่ะ Professor George ก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะลองไปทำดูหาซิรินจ์ขนาด1มิลลิลิตรได้ไหมคะแล้วก็ไทเทรดดูซึ่งเราก็น่าจะมีนะคะกรดไฮโดรคลอริกกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอลทาลีนมีอยู่แล้วเขาบอกว่าลองไปทำได้ไหมคะแล้วก็เอาผลมารายงานว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะ อยากจะเห็นว่าพวกเราได้เอาการทดลองของเขาเนี่ยไปใช้สอนจริงๆค่ะโอเค I just asked them that if they can do it and give you the results to you that they really observeThen would be nice, huh?
1: Okay. Yes, we would appreciate that.
0: Right. Maybe some question or comments. Okay. We have a few minutes. ค่ะ คุณครูมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีเวลาอีก 2-3 นาทีอาจารย์สุรพงศ์คะทางไกลกังวลว่าไงคะ
4: ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
3: Well, it seems like it is very clear and everyone appreciates the demonstration and also those two experiments about carbon dioxide and oxygen. So I think it's a time to say goodbye and thank you very much. Thank you, George, Martha and Lupita. We will see you again tomorrow. Would you like to say any words?
5: Thank you.No, thanks for everything and have a nice day.
6: Thank you very much and see you tomorrow.
1: Bye-bye. We'll see you tomorrow. Thanks for listening.
3: Well, I appreciate very much and see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.
5: Bye.
7: Bye. Bye.

ค่ะก็วันนี้การทดลองเพื่อดูสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูการไทเทรตนะคะโดยใช้ขนาดปริมาณน้อยนะคะเป็นระดับไมโครลิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบรายการการฝึกอบรมนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระประถมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center of Green Chemistry and Micro Scale Chemistry นะคะIbero Americana University นะคะแล้วก็ขอบคุณProfessor George Ibanez นะคะขอบคุณมาธาอิบาเกนโกอิเตียแล้วก็ลูปิต้านะคะคาสตาเดนานะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DL และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งจัดเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011ประกาศโดยสหประชาชาติในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green and Microscale Chemistry University Iberoamericana ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์ประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่5ของทั้งหมด5ตอนของการฝึกอบรมครั้งนี้และเป็นตอนสุดท้ายสำหรับวิทยากรของประเทศไทยได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์สำหรับวิทยากรทางประเทศเม็กซิโกได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibraguen Okitia และ Lupita Castadena ค่ะวันนี้ก็จะเริ่มการทดลองทางเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนค่ะ Good morning, Professor George, Martha and Lupita. We are ready to start now. Okay, you would say a word or anything else before we start the experiment? Otherwise, we can start. Please lead the experiment.
1: We are very excited to be in the last day of this program. And today, Lupita and Martha have prepared 4 experiments for us, and I'm sure that you will enjoy them. So Martha and Lupita, please go ahead.
2: ครับสำหรับวันนี้มาต้ากับลูปิต้าก็จะเตรียมการทดลองทั้งหมด4เรื่องนะครับให้เราดูคิดว่าพวกเราคงจะสนุกกับวันนี้ครับ
1: Could you please set up the first slide of the next presentation of where it says hydrogen? You just did it. It has to be before. It's before. Oh, there you go. Yes. The one that says hydrogen. Yes, that's the one. Thank you.
0: การทดลองแรกนะคะเราก็จะมาดูสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะจะต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าเราจะใช้กรดซัลฟูริกนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงนะคะถ้าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้กระเด็นโดนตัวนะคะแล้วก็ควรจะมีถังน้ำข้างเพื่อล้างมือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้สารปริมาณน้อยนะคะการหกกระเด็นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะคะ
3: Now we will use a different system to obtain hydrogen. You can also obtain it with the syringe method we saw yesterday, but if you have any spill of reactants, HCl is really corrosive.So we think it's better to obtain it in a different way.
2: ครับวันนี้เราจะทำการทดลองนะครับโดยทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกอาซิดนะครับกับอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถใช้ปฏิกิริยาโดยใช้ซีริงจ์แบบที่เราทำเมื่อวานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ลูปิต้าก็จะเตรียมในบิ๊กเกอร์ให้เราดูครับ
3: Now we will use a sidearm test tube with a stopper. The reactants will be aluminum and hydrochloric acid.
2: ครับการทดลองก็จะเริ่มจากการเตรียมเทสทิวบ์นะครับที่มีแขนด้านข้างนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาก็จะเกิดระหว่างอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมนะครับกับไฮโดรคลอริกแอซิดครับคือกรด
3: First you cut a piece of aluminum foil of about 2 by 2 centimeters and put it into the tube
2: ครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นการเตรียมโลหะอลูมิเนียมโดยใช้อลูมิเนียมฟลอยนะครับมีขนาดประมาณ2ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเทสทิวบ์นะครับที่เตรียมไว้ครับ
3: Now take 1 milliliter of hydrochloric acid with a syringe and pour it into the side arm of the test tube. You have to have prepared a dishwashing solution so the gas will bubble intoand trap the hydrogen in the bubbles like the way you did in
2: ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเตรียมกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาตร1มิลลิลิตรใส่ลงไปในเทสทิวบ์นะครับในขณะเดียวกันเนี้ยเทสทิวบ์นั้นก็จะต่อท่อยางเข้ามาในอ่างน้ำนะครับซึ่งมีน้ำยาล้างจานเตรียมเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดสัมผัสกันก็จะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สไฮโดรเจนขึ้นมาทันทีครับ
0: ในอ่างน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำสบู่นะคะเป็นจะเป็นน้ำยาล้างจานผสมลงไปเล็กน้อยนะคะ
1: The reaction may take a few seconds or even a few minutes to get started,

0: Because, as you know, the aluminum develops a natural aluminum oxide layer because it's a very reactive metal. So the aluminum oxide layer dissolves, then the hydrogen production can start, as you can observe in the bubbles that are being produced inside the test tube.
1: ครับปฏิกิริยาก็จะใช้ในระหว่างเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์บนผิวนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาก็จะต้องทำลายผิวของอลูมิเนียมออกไซด์ก่อนถึงจะเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแอซิดแล้วเกิดไฮโดรเจนแก๊สตามมาครับ
2: ขอเพิ่มเติมความระมัดระวังตรงนี้นะคะเวลาทำเนี่ยให้ให้สายยางเนี่ยจุ่มอยู่ในใต้น้ำนะคะเราก็จะเห็นฟอง
3: To verify the presence of hydrogen, we brought a lead match to the bubbles, near the bubbles, and a small explosion will confirm the hydrogen presence in the bubbles.
1: ครับเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานที่อยู่ในอ่างเนี่ยนะครับเกิดเป็นฟองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ขีดจุดไฟนะครับไปจ่อที่ปลายฟองนะครับก็จะพบว่าเมื่อเกิดมันจะเกิดการระเบิดก็จะยืนยันว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ครับ
3: The tube gets very hot because the reaction is exothermic. So when the tube cools enough, you can uncover it and add a small amount of baking soda until no further bubbles are observed. Then all the acid has reacted and the mixture is no longer corrosive, then you can dispose it.
1: ครับในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทดสอบโดยการจับที่หลอดทดลองเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาประเภทปฏิกิริยาคลายความร้อนเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะทิ้งสารข้างในก็ต้องปรับสภาพสารข้างในก่อนโดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะครับจนกระทั่งมันเป็นกลางแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทิ้งได้ครับ
2: We hope that you could see the little explosion provided by the burning of the hydrogen. The sudden burning of the hydrogen produced a small explosion. I hope you could see it.
4: Yes, we see it clearly. We would like to have some minutes so that over here we can try follow your procedure, okay? Before you're going to dispose it. คุณครูได้ทำตามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ทำก็ลองเริ่มทำตอนนี้เลยนะคะนะคะก็เอาฟอยล์นะคะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะคะซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดช้าอย่างที่โปรเฟสเซอร์จอร์จบอกนะคะก็คือมันยังจะมีในการผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ผิวเพราะฉะนั้นของแต่ละคนก็อาจจะช้ากว่ากันเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหน่อยนะคะระวังกรดนะคะระวังกรดเราใช้เพียงนิดเดียวคือประมาณ1มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เตรียมเป็นพลาสติกภาชนะพลาสติกอะไรก็ได้นะคะรองรับน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจาน 4-5 หยดอย่างเงี้ยนะคะแค่ให้มีสบู่น้ำสบู่อยู่ในน้ำนะคะนะคะระวังด้วยนะคะตอนจุดระเบิดนะคะแต่ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปริมาณน้อยนะคะก็คิดว่าไม่ได้รุนแรงเพราะงั้นอย่าใส่ชิ้นอลูมิเนียมฟอยล์เกินกว่าที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวแก๊สจะเกิดมาเยอะเกินไปนะคะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะ

0: ค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะอาจจะไม่มีสแตนที่จะจับหลอดทดลองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ Professor George แล้วก็มาธาก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะฉะนั้นหลอดทดลองเนี่ยจะร้อนอาจเราจะช่วยกันทำสองคนก็ได้นะคะคนหนึ่งเป็นคนถือหลอดทดลองที่การถือหลอดทดลองเนี่ยก็คงต้องใช้เป็นหาผ้านะคะมาพันหลอดทดลองแล้วจับนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะแต่ต้องพันให้แน่นหนาจะได้ไม่หลุดจากมือนะคะส่วนสายยางเนี่ยเราเตรียมไปให้แล้วนะคะอยู่ในถุงวัสดุของเราที่เตรียมไปให้ทั้งหมดนะคะค่ะทำด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะอาจารย์สุรพงษ
1: ์ครับตอนนี้มีปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์กับกรดไฮโดรคลอริกแล้วนะครับตามภาพนะครับมีฟองปุดๆออกมาแล้วครับ
2: One safety measure that we recommend is that whenever you are going to ignite the hydrogen, you remove the hose just to prevent any possible backfire into the reservoir that produced the hydrogen.
3: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าก่อนการจุดระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็ควรจะเอาสายยางที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์หรือว่าหลอดทดลองที่เราทําการทดลองเนี่ยออกจากภาชนะที่ใส่น้ําสบู่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดในเตาครับ
0: คือหลักการก็คือว่าแก๊สไฮโดรเจนนะคะเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ถูกดันออกมาผ่านน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลอดทดลองเองเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนอยู่เต็มถ้าเกิดจุดตอนเราจุดระเบิดแล้วเราไม่เอาสายยางออกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ไฮโดรเจนภายในหลอดทดลองจะติดด้วยเนื่องจากสายยางมันเชื่อมต่อกันทางโปรดิวเซอร์ก็แนะนำว่าให้หยิบเอาสายยางนี่ออกไปไกลๆไปห่างๆไปทางอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วถึงค่อยจุดระเบิดในบิ๊กเกอร์หรือว่าในถังพลาสติกอะไรของเราเนี่ยค่ะจะต้องจ่อไปที่ตรงฟองเลยค่ะอาจารย์สุรพงษ์จะต้องจุดระเบิดไปที่ฟองตรงฟองเลยจุ่มที่ตรงฟองเลยค่ะไปที่ฟองเยอะๆตรงนั้นเลยค่ะ
4: ตรงนี้ครับ
2: It is recommended that the vessel where you have the water with the detergent be shallow, because if it is deep, it is more difficult for the ignition to proceed.
0: What do you mean by shallow? You mean the level of water or what?
2: Well, yeah, it would be to have the level of the water close to the end of the container, close to the top of the container, so that you don't have to insert the match inside the container. Just
0: I see. You
2: the bubbles
0: mean the
2: should be close to this, yeah, close to the surface, yeah.
0: ค่ะก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นกระบะหรืออะไรที่มีความลึกเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เรากว่าจะไปจิ้มโดนเนี่ยมันลำบากงั้นเราควรจะหาเป็นภาชนะตื้นๆนะคะแล้วก็ฟองก็จะอยู่บนๆเราจะได้จุดได้ง่ายนะคะ Well we can hear very small sound so it should be okay
2: We would like to know if there are any comments or questions
0: ค่ะระหว่างนี้มีคำถามไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะแจกเข็มวันสุดท้ายนะคะยังพอมีเหลืออยู่บ้าง
5: จอเลยค่ะจอเลยค่ะจอเลย
0: Can you see clearly?
2: Yes, it's working fine. We can see the little explosions. By the way, I forgot to mention on the slide that is on the screen, we are showing the tragedy of the Hindenburg.

0: that you may recall when it occurred in Germany, that it exploded. So it is a piece of historic information that is related to hydrogen.
1: ค่ะก็ที่สไลด์ของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่นะคะเราจะเห็นภาพนะคะทางขวามืออันนั้นเป็นภาพของบอลลูนนะคะตอนสมัยก่อนนะคะยังเดินทางกันโดยใช้บอลลูนซึ่งเขาบรรจุไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เลยไฟลุกท่วมเลยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สไวไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะเป็นแก๊สไวไฟแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานน้ำมันหรืออะไรอื่นๆนะคะในแง่ของความร้อนหรือว่าในแง่ของพลังงานที่จะได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ไฮโดรเจนกำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ของการพลังงานในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาวิธีการว่าจะเก็บอย่างไรจะป้องกันอย่างไรจะใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทำการทดลองก็ต้องระวังด้วยนะคะ Thank you for reminding this. Normally I will talk about the balloon that the childrenusing, you know, like in the party, things like that, and they normally here in Thailand they use hydrogen gas to blow it up, so that's really dangerous, but we still do.
0: Well, we used to do the same. Now we switched to helium, but you know, we had here in our university the visit of the professor that received the Nobel Prize in 1998, I think, the physicist that demonstrated that the helium resources in the world are being depleted. So it's perhaps good that you are still using hydrogen.
1: ค่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้ Professor George ฟังว่าลูกโป่งสวรรค์ของบ้านเราเนี่ยค่ะเราก็คือบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าเราจะต้องบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศใช่ไหมคะมันลูกโป่งถึงจะลอยได้แต่ก็ไฮโดรเจนเนี่ยค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเพราะลูกโป่งสวรรค์เนี่ยแหละค่ะเพราะมันมีไฮโดรเจนแก๊สอยู่ในนั้นงั้นเราใช้เราทำก็ต้องระวังนะคะต่างประเทศที่เขาเข้มงวดเนี่ยลูกโป่งสวรรค์เขาต้องบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมนะคะซึ่งแก๊สฮีเลียมเนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่สามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นฮีเลียมก็แพงมากนะคะแล้วก็มีปริมาณน้อยนะคะแล้วก็มีแหล่งใหญ่ๆอยู่แค่2 3แหล่งเท่านั้นเองในโลกนี้อันนี้ก็เลยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของที่เม็กซิโกก็บอกว่าลูกโป่งสวรรค์ก็ใช้ไฮโดรเจนบรรจุเหมือนกันฉันพวกเราเวลาเราไปงานวัดหรืองานปาร์ตี้อะไรที่มีลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องให้ความระวังมากขึ้นไปอีกนะคะ ขอคำถามเลยค่ะเราจะได้จบการทดลองนี้ค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรไหมคะ question please well I have questions instead Can we use sulfuric acid or other acid instead of hydrochloric acid?
0: We haven't tried it, but it is very well known that sulfuric acid reacts with aluminum. Actually, we developed a patent using sulfuric acid to remove the aluminum oxide from aluminum surface. So for sure, you can also use sulfuric acid.
2: ครับสำหรับกรณีที่จะใช้กรดซัลฟูริกแอซิดแทนกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับก็น่าจะทำได้นะครับน่าจะเกิดได้ครับ
1: Well, I just asked the questions before that the experiment that we demonstrated at the beginning of the this training.We just do electrolysis of water, remember, do you recall? And then we got hydrogen and oxygen together in the bubble, and then we can light up also. So I just asked the teachers that what is the difference

0: between that day and today? No answer yet. ค่ะมีคำถามไหมคะแล้วก็เมื่อกี้คำถามที่สุภวรรณถามไปนะคะว่าการทดลองวันแรกกับวันนี้ต่างกันตรงไหนจุดระเบิดเหมือนกันมีไฮโดรเจนแก๊สเหมือนกันแต่มีอะไรต่างกันไหมคะ
1: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางโหหิตนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางด้านหัวหินที่ได้ทำการทดลองนะครับเราได้ทำการทดลอง2รอบนะครับโดยใช้กฎตัวเดิมแล้วก็ในรอบแรกได้ทดลองจนกระทั่งอลูมิเนียมฟอยล์ในหมดนะครับแล้วก็เกิดฟองแก๊สในการจุดครั้งแรกนั้นก็เกิดผลไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอครั้งที่2เราก็ใช้กฎตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์แผ่นใหม่นะครับแล้วก็เก็บแก๊สได้แล้วในครั้งที่2นี้ถึงเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับในวันแรกนะครับวันแรกนั้นจะเกิดเสียงดังรุนแรงกว่านะครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่านะครับ
2: Okay, Professor, we have some comment from the audience that he already tried to experiment for the first one he did with the acid that we provide, that is hydrochloric acid, and also with the aluminum foil. The reaction is not so well, but they also have some bubble, some light, but not so, so loud or something. But when he tried to use the new aluminum foil, this looked better. He used hydrochloric acid and new aluminum foil, and then he got a lot of bubbles, and then when he light up the bubble, so it's light very well. So I, and furthermore, for the experiment between today and the first day, is different between the louder and more exciting. For the first one, is more louder and much more exciting than today. Yeah.
3: Well, when Professor Supawan conducted the first experiment, what happened is that you were electrolyzing water, and then you get the exact stoichiometric ratio between oxygen and hydrogen for a perfect explosion to occur. It is something similar what happens in the automobile, in the motors, in the engines of the automobiles, that you have to have the accurate stoichiometric ratio between the fuel and the oxidant. And that's what you have when you electrolyze water. But in this case, we are producing only hydrogen, so there is no oxygen inside the bubbles, and as a result, the explosion is not as loud.
2: ครับผมเมื่อกี้ก็ได้กล่าวให้ professor ฟังนะครับว่าการทดลองในวันแรกและวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันถือว่าวันนี้มีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีวันแรกมีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีเสียงดังกว่านะครับซึ่ง professor ก็ได้ตอบมาว่าในวันแรกเนี่ยก็จะมีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณของออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันในฟองแก๊สนะครับแล้วก็ในการจุดติดไฟเนี่ยก็สามารถจุดติดได้ดีซึ่งเชื่อมโยงกับในระบบเครื่องยนต์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ได้ด้วยเช่นกันครับ
3: I'm sure that everybody is aware of the uses of chlorine. It has many industrial uses, perhaps the most important being the production of PVC, polyvinyl chloride. And it has also several other uses in industry for the plastics preparation,for oxidations and for disinfection and whitening purposes. You know, bleaching in the pulp industry used to be done with chlorine. Fortunately, it's now been replaced by other bleachers. But here we will produce chlorine at a small scale or micro scale.
0: ไปนี่นะคะก็จะเป็นการดูสมบัติของแก๊สคลอรีนนะคะแก๊สคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่อันตรายนะคะเราต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่เนื่องจากความเป็นอันตรายค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็
4: จัดการอาจจะลำบากทางสมาคมเคมีเลยไม่ได้จัดการทดลองนี้ให้นะคะดังนั้นเราจะต้องดูจากที่ professor จะสาธิตให้ดูนะคะคอลีนเนี่ยก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะในการในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ผลิตวัสดุต่างๆเช่นพลาสติก PVC ที่เราใช้กันเนี่ยค่ะในกระบวนการผลิตพลาสติก PVC เนี่ยก็ต้องใช้แก๊สคลอรีนแล้วก็ของที่ใช้ในประจำบ้านเรือนเยอะแยะนะคะก็คือพวกที่ทำความสะอาดนะเช่นสารฟอกขาวนะคะก็จะมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราก็ยังใช้สารทำให้เย็นนะคะซึ่งก็เป็นสารอันตรายนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะเลิกใช้กันไปนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ที่จะสาธิตให้ดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายแต่เราก็สามารถควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าเราทำปริมาณน้อยมากๆนะคะและนี่เป็นข้อที่ดีของการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนค่ะ
3: The vast majority of chlorine is produced in the world by an electrolysis processin which you electrolyze brine, which is a salt solution, and you produce chlorine at one electrode and sodium hydroxide plus hydrogen at the other electrode. But we have done enough electrochemistry in this workshop, so we're going to do a chemical preparation.
2: ครับสำหรับการเตรียมคลอรีนแก๊สเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะเตรียมโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้านะครับโดยการแยกน้ำเกลือครับซึ่งขั้วของอิเล็กโทรดด้านหนึ่งในการแยกเนี่ยก็จะได้แก๊สคลอรีนออกมาแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็จะได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนนะครับในการทำอิเล็กโทรไลซิสหรือการแยกด้วยน้ำเนี่ยเราได้ทำหลายการทดลองแล้วในการนำเสนอครั้งนี้นะครับProfessor ก็เลยขอใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาคลอรีนออกมาครับ
3: The reaction will be a comproportionation reaction. If you look at the chlorine in the hydrogen chloride or hydrochloric acid, chlorine is in the oxidation state of negative 1.Whereas the chlorine in the hypochlorite, in the sodium hypochlorite, has an oxidation state of plus one. So if you react the plus one with the negative one, then they yield chlorine zero, which is elemental chlorine. And as you may recall, that type of reactions are called comproportionations.
2: ครับจากปฏิกิริยานะครับก็คือปกติเราเริ่มกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งนะครับในกรณีที่ไฮโปคลอไรด์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยก็จะมีออกซิเดชันสเตตของคลอรีนเป็นบวกหนึ่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับCl เป็นลบหนึ่งและ Cl บวกหนึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็นคลอรีนที่เป็นศูนย์นะครับเป็นได้คลอรีนแก๊ส Cl ให้สองครับ
3: Also as you may observe water is produced together with sodium chloride in sodium chloride nothing happened to the chlorine actually because it comes from the chloride from the hydrochloric acidSo actually the reaction occurs to produce the elemental chlorine. The other one is just a byproduct.
2: ครับจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะให้น้ำ และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยนะครับซึ่งโซเดียมคลอไรด์นี้ก็ยังมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งอยู่นะครับทั้งสองตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลอรีนนะครับ
3: In this experiment we will be using two very common chemicals which is one is bleach that anybody can purchase at the hardware store and the other one is muriatic acid which is also sold normally at hardware stores with this we are going to produce chlorine and it will attackthe colored substance in a carrot. So if we could have the next slide, we can see what is going to happen chemically when we put it in contact with a carrot.
2: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะทำปฏิกิริยาระหว่างสารฟอกสีนะครับกับกรดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคลอรีนขึ้นมานะครับการติดตามสมบัติของแก๊สคลอรีนนี้เนี่ยก็จะติดตามโดยการฟอกจางสีแครอทนะครับซึ่งสไลด์ต่อไปก็จะนำเสนอโครงสร้างแล้วก็รูปร่างสีของแครอทนะครับ
3: Okay, this shows the addition of chlorine to alkenes. As you can see, you have a double bond, and the double bond is oxidized by chlorine, and it produces a vicinal chlorine. If you use beta carotene, which is a carrot orange pigment, it has a lot of double bonds. So chlorine can break them, and then as a result,
2: ครับสำหรับสารเบต้าสารที่มีอยู่ในแครอทนะครับก็มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนก็จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีพันธะนะครับที่เป็นพันธะดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่เนี่ยหลายตำแหน่งนะครับปฏิกิริยาของพันธะคู่และคอรีนเนี่ยก็จะสามารถทำให้คอรีนไปเกิดการออกซิไดซ์ที่ดับเบิลบอนด์แล้วก็เข้าไปแทนที่แล้วทำให้สีเนี่ยจางหายไปได้นะครับสำหรับในกรณีของเบต้าแคโรทีนนี้มีจำนวนพันธะคู่อยู่หลายตำแหน่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมบัติหรือเปลี่ยนสีของเบต้าแคโรทีนนี้ได้ครับ
3: If we could have the next slide please As you may recall in organic compounds electrons are transferred from the highest occupied molecular orbital called the homo to the lowest unoccupied molecular orbital called the LUMO. And when you add chlorine to double bonded systems, this corresponds to a pi-pi star transition. And that transition specifically in beta carotene occurs at 455 nanometers. As a result, we are talking aboutthis is the blue region of the visible spectrum, and the completing color, the complementary color is orange, and that's why carrots look orange.
2: ครับจากในสไลด์นี้นะครับโปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนในโมเลกุลนะครับก็คือในอะตอมของธาตุนะครับก็พบว่าปกติแล้วอะตอมจะเปลี่ยนระดับพลังงานของตัวเองจากโฮโมหรือ highest occupied molecular orbitals นะครับซึ่งอยู่ชั้นล่าง ให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือ lowest unoccupied molecular orbitals หรือว่าชั้นระดับพลังงานที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่นะครับอิเล็กตรอนจะกระโดดขึ้นไปจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจากในรูปที่แสดงเนี่ยก็มีเป็นลักษณะของพายบอนด์นะครับด้านล่างโฮโมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพายบอนดิ้งนะครับด้านบนที่เป็นลักษณะวงกลมสี่วงแล้วแยกกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปร่างโมเลกุลโมเลกุลาร์ออร์บิทอลในลักษณะที่เป็นพายแอนติบอนดิ้งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจาก highest occupied molecular orbital หรือชั้นล่างโฮโมนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้เบต้าแคโรทีนก็จะดูดกลืนแสงที่455นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสารประกอบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นสารสีม่วงนะครับเอ้ยสีส้มครับขอโทษทีครับ
3: I would like to make a correction to what I just said because this transition it doesn't require chlorine at allThat's just the normal transition, the optical transition in beta carotene. When you add chlorine, then you break up the bond and this transition is lost.
2: ครับผมในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติของเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเราสุดท้ายเราก็จะได้เห็นสารสีส้มใช่ไหมครับ

0: range แต่ว่าในกรณีที่เราเติมคลอรีนลงไปเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาการเปลี่ยนระดับพลังงานจากโฮโมไปเป็นลูโมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็จะไปยับยั้งการเกิดกระบวนการในขั้นตอนนี้ครับ
1: We're going to proceed now to perform the experiment, and Lupita and Martha are going to perform it. I would just like to make a warning beforehand for people that use bleach at their homes. If ever the bleach mixes with an acid, then chlorine is released. And people go to the hospital actually when they mix by accident.Those two substances, and then they get a lot of chlorine coming all of a sudden, and people may faint and go to the hospital. So people have to be very careful with those two chemicals that at home shouldn't mix.
2: Well, thank you. This is a good point. Professor George บอกว่าสิ่งที่เราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมันก็คือสารเคมีนะคะผงฟอกขาวเนี่ยก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นี่เองนะคะถ้าเราผสมหรือปล่อยให้เกิดการผสมกันระหว่างสารฟอกขาวกับกรดนะคะซึ่งในบ้านเราก็มีกรดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะเกิดการผสมกันขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแก๊สนี้ก็จะมีสีนะคะสีเขียวซึ่งคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่กัดกร่อนนะคะแล้วเป็นแก๊สที่ทำลายเยื่อในปอดด้วยนะคะก็จะทำให้เราเป็นอันตรายรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้George in fact we had manyaccidents that because the person just thought that mixing bleach powder and hydrochloric acid, I mean those are for cleaning toilet, should be even have a powerful, you know, powerful cleaning stuff. And that's the accident happened. It's already happened. Thank you for reminding this.
1: Thank you.
3: Well, now we will start with the experiment. We will use a very little amount of the boat reactive, so it's dangerous at all. We will use 0.5 milliliters of bleach or hypochlorite, sodium hypochlorite.
0: ครับปฏิกิริยาก็จะเริ่มต้นจากการใช้สารปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับผสมกันระหว่างโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับในการทดลองนี้รูบิด้าก็จะเติมกรดนะครับกรดที่ใช้มาทาครับก็จะเติมกรดลงไปด้วยนะครับซึ่งกรดที่ใช้จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับ
3: Now we will cover the mouth of the beaker with a fabric very open fabricjust to hold the carrot slice like a gauze. This is a piece of cotton gauze. Then you put a very thin slice of carrot so you can notice quickly the results on top of the cotton gauze. Now you cover the device with a piece of plastic so when the chlorine it'sforming, you don't smell it, and you secure it with a rubber band. Now, with another syringe, you take 0.5, this is important, this syringe has to have a needle, flatten with the sandpaper like we did yesterday, and you take 0.5 milliliters of hydrochloric acid and inject it into the beaker through the plastic, and you can see the chlorine gas forming in the bottom of the beaker.
0: ครับลำดับการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากนำบิ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็เติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าไปนะครับ 0.5 มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นนำผ้ากรอส

0: ด้านบนของบิ๊กเกอร์นะครับแล้วก็นำแครอทนะครับชิ้นบางๆเนี่ยวางไว้ด้านบนของผ้ากรอสนั้นนะครับหลังจากนั้นนำพลาสติกครับถุงพลาสติกมาปิดด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับกลิ่นของแก๊สคลอรีนที่เกิดขึ้นเมื่อปิดเสร็จแล้วนำยางพลาสติกหนังยางนะครับมารัดด้านบนนะครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอาเข็มฉีดยาไปดูดสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาณเท่ากันคือ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็ฉีดเข้าไปในปฏิกิริยาผ่านพลาสติกนะครับเข็มนั้นจะต้องมีเข็มอยู่ด้วยนะครับนิดเดิลนั้นต้องจิ้มลงไปข้างในแล้วก็ฉีดลงไป 0.5 มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็รอให้ปฏิกิริยาเกิดนะครับ
1: We need to allow the device to stand for a while so the chlorine may react with the beta carotene. So what, if you like, we will perform another experiment about acetylene while we wait for the chlorine action on the carot.
2: ค่ะ ปฏิกิริยาจะค่อยๆเกิดนะคะที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าสีของสารละลายเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะมีสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะอันนั้นก็คือแก๊สคลอรีนเริ่มเกิดนะคะในการทดลองนี้นะคะก็ขอให้คุณครูระมัดระวังนะคะถ้าจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะเพราะว่าแก๊สคลอรีนนี่เป็นอันตรายมากจะเห็นว่าเขาทำที่วางใช่ไหมฮะใช้ผ้ากอสวางแล้วก็แผ่นแครอทวางลงไปบนผ้ากอสแล้วก็ปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะด้วยพลาสติกอีกแผ่นนึงนะคะแล้วก็รัดด้วยยางนะคะให้ทำด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างไรก็ตามเราใช้ปริมาณน้อยนะคะความเสี่ยงลดลงทีนี้ปฏิกิริยาค่อยๆเกิดเขาเลยบอกว่าขอตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำการทดลองอีกอันหนึ่งให้ดูแล้วเราค่อยกลับมาดูการทดลองนี้ใหม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะโอเค please move on the new experiment
3: Before performing the next experiment, I would just like to point out the concentrations of the substances that we are using, of the solutions. The concentration of HCl in this case is very high, so one has to be careful with the students handling it. As you know, muriatic acid is about 12 molar. This one we are using here is about 6 molar. And on the other hand, the bleach,the sodium hypochlorite solution is normally sold at about 5% concentration.
2: ค่ะถ้าคุณครูจะทำหรือว่าจะให้นักเรียนทำนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรดที่ใช้เนี่ยคือกรดเข้มข้น6โมลาร์เลยนะคะแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยเขาก็บอกซื้อตามท้องตลาดซึ่งประมาณ 5% ถ้าของเราเข้มข้นกว่านั้นเราก็ต้องทำให้เจือจางเป็น 5% นะคะ
3: The next experiment will be the production of acetylene. It's very commonly produced by the reaction between calcium carbide and waterAs you know, when this happens, acetylene is produced together with calcium hydroxide. The uses of acetylene are very varied. It's used for soldering, and it's also used for illumination, like in caves or in mines. People still use carbide lamps.
2: Well, we also use a carbide lamp also, you know, in the remote country, in remote city, outside, up country. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาธิตเรื่องต่อไปคือแก๊สอะเซทิลีนนะคะแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะคะเราต้องใช้แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำซึ่งคุณครูอาจจะได้เคยเห็นมาแล้วนะคะพวกรถเข็นขายของตอนดึกตอนค่ำนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ถ่านที่เรียกถ่านแก๊สนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็มีก้านยาวๆขึ้นไปแล้วก็จะจุดไฟด้านบนใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือแคลเซียมคาร์ไบด์แล้วก็ผสมกับน้ำทับยานะคะได้แก๊สอะเซทิลีน ผลิตภัณฑ์อีกอันที่จะเกิดขึ้นด้วยก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะนอกจากเราจะใช้จุดตะเกียงแล้วนะคะเขาก็ยังใช้ในเรื่องใช้แก๊สแอซิทิลีนในการเชื่อมพวกเชื่อมโลหะเพราะอันนี้จะให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิสูงแล้วก็ในพวกในถ้ำหรือว่าในเหมืองนะคะเหมืองถ่านหินเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้ให้ความสว่างใช้แก๊สแอซิทิลีนให้ความสว่างนะคะแก๊สแอซิทิลีนเองในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากสำหรับการผลิตสารเคมีต่างๆสมัยก่อนนี่จะเริ่มจากแอซิทิลีนแล้วก็สังเคราะห์เป็นสารเคมีที่ตัวใหญ่ขึ้นมากมาย
3: So the production of acetylene will proceed and it involves the addition of the carbide to the bottom of a test tube and then the addition of water. It immediately produces the acetylene and you can see the flame coming out of it.
2: It's very nice, huh? ค่ะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายนะคะที่เราใช้กันในต่างจังหวัดนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงหรือว่าที่จะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะให้ความสว่างก็ใช้อันนี้ค่ะ So we shall just let it go until acetylene finish.
3: Yes. And then, in order to make sure that calcium hydroxide was produced, we add a couple of drops of phenolphthalein. And you may notice the redness in the test tube, showing that a basic substance was produced. So this is a very simple test for both substances. We burn acetylene and we prove that hydroxide was produced.
0: ครับในการทดลองตอนท้ายเนี่ยก็ได้ติดตามหรือว่าตรวจสอบนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการหยดฟีนอลเฟทาลีนลงไปนะครับ 2-3 หยดฟีนอลเฟทาลีนที่หยดลงไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงนะครับสีแดงสีชมพูที่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าสารละลายข้างในมีสมบัติเป็นเบสเป็นด่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดลองที่ทำให้สามารถติดตามทั้งสมบัติของแก๊สอะเซทิลีนได้แล้วก็สามารถตรวจสอบสมบัติของเบสที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ด้วยครับ
3: Okay, we are ready to go back to the carrot experiment. As you may see, the carrot lost its orange color. So it takes a few minutes.
2: กลับมาดูการทดลองของเราอันแรกนะคะคือคลอรีนใช่ไหมคะคลอรีนแก๊สแล้วก็ดูการฟอกจางสีของแครอทนะคะนี่ก็ทำให้ดูนะคะเห็นว่าสีหายไปหมดเลยนะคะก็ย้อนกลับไปที่โพสเตอร์จอร์จอธิบายตอนแรกนะคะว่าที่เราเห็นสีส้มเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีพันธะคู่นะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกชันคือเราจะเห็นโครงสร้างใช่ไหมคะพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยนะคะทีนี้พอเราใส่ให้ทำปฏิกิริยากับคลอรีนคลอรีนเนี่ยเข้าไปเติมนะคะเติมที่ตรงพันธะคู่ก็ทำให้เกิดการเรียกว่าเบรกใช่ไหมคะทำให้คอนจูเกชันเนี่ยเสียไปสีก็จางหายไปนะคะเราก็จะไม่เห็นสีอย่างเดิมแล้วนะคะคือโครงสร้างนี่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะจริงๆแล้วสีเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความยาวของพันธะคู่ที่เชื่อมต่อกันอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าสีหายไปเกลี้ยงเลยนะคะ
3: As you may have noticed
2: very clear very clear
3: Yeah, thank you. As you may have noticed, we purposefully left a small piece of carrot outside of the reaction chamber so that people can compare the colors between the one that is inside and the one that is outside.
2: I didn't This is also good point. ค่ะก็อันนี้จงใจจะเรียนเห็นตรงปลายใช่ไหมคะแผ่นแครอทเนี้ยตรงปลายก็ยังคงมีสีส้มอยู่ถ้าเราดูภาพเดิมที่ตั้งการทดลองไว้เนี้ยจะเห็นว่าส่วนสีส้มปลายที่ยังเหลืออยู่เนี้ยคือส่วนที่ยื่นออกมาจากการที่เรารัดด้วยพลาสติกนะคะก็คือจะไม่โดนคลอรีนนั่นเองอันนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะว่ามีการฟอกจานสีเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีส้มกลับไปเป็นไม่มี

0: ขา
1: It's also important to note that the carrot was put on top of the reaction vessel in a place where no liquid reaches it, because otherwise students might think that the discoloration occurred due to the hypochlorite in the solution.
2: ค่ะอีกคำอธิบายอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะอธิบายให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนก็คือว่าการออกแบบการทดลองนี้เราได้ออกแบบที่ไม่ให้แครอทเนี่ยไปโดนกับสารละลายเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีแต่แก๊สเท่านั้นที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยาและในกรณีที่อาจจะมีข้อโต้เถียงว่าการที่ฟอกจางสีไปนั้นเป็นเพราะสารฟอกสีซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าแครอทไม่ได้สัมผัสอะไรกับสารละลายเลยเพราะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เกิดคลอรีนแก๊สเข้ามาทำปฏิกิริยาจริง
3: ๆ I really like this reaction because you can illustrate the chlorination reactions to alkenes that is difficult to find an alkene and beta carotene is a nice alkene.So I think it's a very nice reaction, and as you can see, it's not dangerous because of the amount of the reactants that we are using.
2: Yes, very good. Yeah, I can see now it's not that dangerous. But Liu, you know, Liu Qi is so afraid of some accident because in the direction you just mentioned that we should perform this in the hood, that is the point. Yeah, but now it's so clear.ค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ทางเม็กซิโกนะคะมาทาก็บอกว่าจริงๆแล้วการทดลองนี้นะคะตอนที่เราอ่านกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเพราะว่าในดิเรกชันของเขาเนี่ยก็ระบุว่าให้ทำในตู้ปฏิบัติการในฮูดนะคะตู้ดูดควันก็เลยบอกเราอย่าทำดีกว่านะคะแต่พอเราดูการทดลองนี้แล้วทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็คุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอันตรายอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะต้องแนะนำนักเรียนว่าอย่าให้โดนกับกรดหรือว่าโดนกับโอเพ่นใช่ไหมคะที่ทำให้แก๊สคลอรีนได้ออกมานะคะแต่เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากเลยนะคะ Very interesting มาค่ะ
1: Okay, before we proceed to the next experiment, I would like to comment that you can combine the two experiments that we just did in order to burn acetylene with chlorine. We are not going to do that experiment, but if you do, you can produce chlorine, store it in a syringe, you can produce acetylene,store it in another syringe and bubble both gases under the water. If you are lucky, you will get the bubbles of the two gases meet inside the water, okay, and they have an explosion. And those are very colorful explosions. And this reaction is what people use for soldering under the water.They can solder metal structures by bubbling acetylene and chlorine simultaneously.
2: ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะสาธิตการทดลองต่อไปนะคะ Professor George บอกว่าเมื่อกี้นี้เราดูแล้วก็คือการสร้างให้เกิดแก๊สอะเซทิลีนแล้วเราก็ทำให้เกิดแก๊สคลอรีนนะคะตอนนี้เราสามารถเอาแก๊สสองอย่างเนี้ยมาผสมกันได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำนะคะเราทำโดยใช้กระบอกฉีดยาเราจำเทคนิคของกระบอกฉีดยาได้ใช่ไหมคะเราก็เก็บแก๊สในกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะเราก็จะมีสองกระบอกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สอะเซทิลีนอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สคลอรีนถ้าเราแก๊สคลอรีนและอะเซทิลีนให้ทำปฏิกิริยากันนะคะเราจะทำใต้น้ำนะคะก็คือเอาใส่แก๊สให้มาเจอกันใต้น้ำนะคะเราจะเห็นแสงนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะอาจจะสีแสงสวยงามหรือว่าชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้ปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สคลอรีนเนี่ยเพื่อทำงานใต้น้ำในการที่เราจะไปเชื่อมวัสดุอุปกรณ์อะไร

0: Thailand, nakha. I think that you're gonna demonstrate for us, right? The combination of these two gases.
1: No, we're not going to do it. If you want to see the demonstration, you may access in the internet the website of Professor Bruce Matson at Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska.
0: ปรากฏว่าไม่ทำให้ดูนะคะให้เราดูเองได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะของ Professor Bruce Matson นะคะซึ่งอยู่ที่ Brighton University ที่ Nebraska ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเอาไว้ถ้าดิฉันมีเวลานะคะเดี๋ยวทางสมาคมเคมีจะทำแล้วก็อาจจะทำทิ้งไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแล้วเราก็เข้าไปที่ทางสมาคมเคมีนะคะก็เป็นการทดลองที่ดีแต่มันอาจจะต้องเตรียมอะไรมากมายวันนี้ก็เลยแสดงไม่ได้แสดงให้ดูนะคะโอเค I thought that we will see from you today that's okay we will visit the website thank you

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15หน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

รายงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็มุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดู

เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนวอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่ยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการ

อันนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาด

0: ใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
1: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
3: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมั่นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็

0: พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องราย

การที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดร้อนเร็วที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนีย

จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร4ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือ Copper หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟ

องจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: พี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒนันทิยะวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาติกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาติกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วม

ร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททุนก็เล่าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทุนก็เล่าถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทุนก็เล่าถึงกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 น.เสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายเอ็นหนูนายเอ็นหนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์สเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์สเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจินหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้า The Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับพ็อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movementท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทล์สเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา16:45ณฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนท์ ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0: นายสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานเมื่ออย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านคิดว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดก

0: ที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมิมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัทรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัทรเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบ่อเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุข ทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร

บู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอหนามเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาชลาราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พรัสจำกัดกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตวัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดพยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนนท์หมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัท Material Automation ไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดพยุรวงศาวาสวัดสมรัตน์วิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัตประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจิตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัท All Mocrotech ประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัต
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววรรณวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อฮะบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทาสนี่แหละลูก

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญสิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้ง2ท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยมั้ยครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยนะอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริอ
1: ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
3: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะ
0: ค
3: ะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: เห็นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอนให้กับ
1: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
0: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
1: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
0: เพลงนี้เอง

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญศิริทิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้ง2ท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยครับอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริอ
1: ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
2: อำเภอบ้านแพวสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอน
0: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
1: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
0: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
1: จากบทเพลงนี้เอง
0: จากบทเพลงนะฮะแล้วพอเอาเพลงแบบนี้ไปให้เด็กร้องเด็กเขาเป็นไงฮะเขามีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปต่างจากที่ไปเรียนบทเพลงอื่นๆไหมฮะที่ไม่ใช่ของจังหวัดความแตกต่างเป็นไง
2: ก็เขาจะตั้งใจร้องมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจไงคะ
0: ไม่ใช่กลัวผิดใช่ไหมฮะตั้งใจร้อง
2: ไม่ เขาตั้งใจร้องเพราะว่าอันนี้มันทำให้เขาเนี่ยภูมิใจในจังหวัดนี้แล้วก็เป็นคำฝันของเราแล้วเราได้มาลงตรงที่จะแสดงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัดของเราน
0: ึกภาพออกอะไรแบบนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกถึงว่าจังหวัดเรามีอะไรบ้างนึกออกว่าเป็นอย่างนี
2: ้
0: ความที่เหมือนกับ
2: จะภาคภูมิใจมาก
0: ภาคภูมิใจแล้วก็ลึกเข้าไปในความหมายอะไรอย่างเงี้ยชัด
2: และเข้าไปถึงว่ามีอะไรบ้างในจังหวัดเราก็จะรักท้องถิ่นของเรา
0: ครับอันนี้เห็นได้ชัดไหมฮะความรักท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นนะคะ

คือ เขาเนี่ยได้นำเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปถ่ายทอดในท้องถิ่นได้ร่วมบรรเลงได้ร่วมแสดงกับชุมชนนะคะแล้วก็ในชุมชนเขาก็ตื่นเต้นชอบนะคะแล้วก็จะเชิญ

0: เนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยนะคะพอเราฝึกไปแล้วเนี่ยนะคะม
1: ัน
0: จะมีการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของทางกระทรวงศึกษาเป็นผู้จัดนะคะเด็กของเราปีนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองค่ะ
1: ในประเภทอะไรฮะ
0: ในประเภทการรำอนุรักษ์ไทยเนี่ยแหละค่ะ
1: การรำไทยด้วย
0: นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์เนี่ยแหละค่ะ
1: ถ้าเทียบกันระหว่างเขาต้องรำเพลงที่อาจจะเป็นเพลงแบบกลางๆก
0: ็
1: คือรำได้ทั่วประเทศเป็นหลักสูตรกลางๆเนี่ยกับรำที่เป็นหลักสูตรหรือว่าเป็นเนื้อหาของชุมชนของจังหวัดโดยตรง
0: โอ้ตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าค
1: ่ะ
0: เพราะว่าเรามีกระบวนการเรียนการสอนโดยการที่จัดลำดับขั้นให้เขาคิด คือจากการที่ว่าคุณครูให้โจทย์ไปว่าหากนักเรียนเนี่ยทำโครงงานสักเรื่องนึงในจ
1: ัง
0: หวัดสมุทรสาครนักเรียนจะสนใจอะไรเม
1: ื
0: ่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะแบบไปค้นคว้าค่ะศ
1: ึ
0: กษานะคะว่าเขาเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรมีตั้งเยอะแยะหลายอย
1: ่
0: างเรามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเด
1: ็
0: กก็อยากรู้
1: อาจารย์ลองอธิบายผมเห็นภาพชัดว่าจากเนื้อหาจากสังคมเนี่ยนะฮะวิชาสังคมศึกษาเนี่ยแล้วเขาไปค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องที่เขาชอบซ
0: ึ่
1: งอาจจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อหาเป็นนามธรรมแต่เอามาทำเป็นท่วงท่าการรำหร
0: ือ
1: การเรียนศิลปะจะแปลจากตรงนี้มาเป็นท่าหรือว่าการเรียนศิลปะได้ยังไงคร
0: ับอ๋อได้ค่ะก็คือว่าพอเด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องแต่งเป็นบทเพลงซ
1: ึ่
0: งเขาจะใช้ทำนองเพลงไทยเดิมที่มีอยู่แล้วก
1: ็
0: มาเกี่ยวเนื่องกับ
1: มหาจารย์ประเทืองเลย
0: ใช่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีอีก
1: เอาทำนองเพลงคุ้นหูมาใส่เนื้อ
0: เขา
1: ใส่ด้วยตัวเองไหม
0: อ๋อเด็กใส่ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะรู้แล้วนี่คะว่าเพลงนี
2: ้
0: ทำนองอะไรทางดนตรีสอนแล้ว
2: เราจะสอนไว้แล้ว
0: เขาก็เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อ
2: ใส่
0: เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูทำให้ดูคือคุณครูแต่งนั่นแหละค่ะ
1: งั้นเปิดโอกาสให้เขาใส่ความคิดสร้างสรรค์
0: โอ้โหอิสระเลยตรงนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คุณครูเชื่อได้ว่าโรงเรียนวัดป้อมเด็กที่จบออกไปทุกคนนะคะเขาจะได้ตรงนี้ความคิดสร้างสรรค์แน่นอน
1: ที่นี่สอนชั้นอะไรบ้างนะครับ
0: อน
1: ุ
0: บาล
1: หนึ่งถึง
0: ป
1: .6 เลยป .6 นั่นเองโอ้โหนี่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเด็กๆเลยครับแล้วเพราะฉะนั้นภาพที่ครูประเทืองบอกว่าเขาจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได้
0: เขาได้คิดเอง
1: สร้างงานของเขาเอง
0: ค่ะได้คิดเองแต่การคิดเองของเขาเนี่ยก็คือเราได้ใส่ความรู้แล้ว
1: ค
0: ่ะทางด้าน
1: พื้นฐานต้องแน่นใช
0: ่ไหมคะใช่ค่ะก็ใส่ภาษาท่านาฏยศัพท์กระบวนการแปรแถวแม้กระทั่งการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงเด็กเขาจะอยู่ในโครงงานเขาหมดพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีโอกาสนำเสนอในงานกิจกรรมของโรงเรียน
1: โอ้ดีมากเลยนะฮะนี่คือดนตรีแล้วก็นาฏยศิลป์การรำนี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวาดรูปนะฮะศิลปะนะฮะ
0: วาดรูปก็มันเป็นบูรณาการอีกนะคะพอสมมติว่าเราเรียนในเรื่องของเบญจรงค์ใช่ไหมคะทางรู้สึกว่าเราเขียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5จะม
1: ี
0: การวาดรูปเบญจรงค์และมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายเบญจรงค์เนี้ยนักเรียนจะต้องเขียนเป็นเกือบเรียกว่าทุกคนเกือบ 100% แล้วเราก็ได้เอาไปจำหน่ายแล้วด้วยค่ะ
1: แต่บางคนอาจเขียนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าทุกชิ้นไหม
0: คะ
1: หร
0: ือ
1: ว่าเราคัดเลือก
0: เราเอาให้เขาฝึกได้ทุกคนแต่ว่าเราจะคัดเลือกชิ้นที่สวยงามไปขายพอเกิดความภาคภูมิใจขายได้เขาภูมิใจค่ะแล้วไอ้การที่ไปเขียนเนี่ยเราจะนำไว้อยู่ใน 2B number 1
1: อ๋อโครงการทุ
0: นกระหม่อมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
1: ทุนกระหม่อมนะฮะ
0: ค่ะของทุนกระหม่อมด้วยค่ะเพราะว่าเด็กตรงนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษที่เราเอามานั่งเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วเราสอนอยู่แล้วในทัศนศิลป์ของเราก
1: ลุ่มพิเศษนี่หมายถึง
0: ว่าที่มีใจรักทางนี้
1: ที่มีฝีมือเป็นพิเศษแล้วก็ชอบจริงๆถ
0: ้
1: าดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็ครูสองท่านเห็นด้วยไหมครับว่าการนำเอาเรื่องราวของชุมชนจริงๆสอนให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะเกิดผลที่ดีหลายอย่าง
0: ดีมาก
1: มากกว่าที่จะเอาเรื่องที่เป็นกลางๆมาสอน
0: ได้เลยค่ะจริ งๆค
1: ่
0: ะได้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องกลางๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องใช้แล้วก็มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเป็นทักษะชีวิตที่ใช้ได้อย่างจริงจัง
1: ครับเรื่องที่เป็นกลางๆหรือเรื่องพื้นฐานก็ต้องเรียนรู
0: ้ก็ต้องเรียนรู้ค่ะทิ้งไม่ได้เช่นกัน
1: เหมือนกันครับผมให้อาจารย์ไปถึงแนะนำแล้วครับตอนนี้เพื่อที่ดูอยู่มีหลายท่านที่อาจจะเริ่มนึกแล้วว่าเอ๊ะชุมชนเรามีอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะมาสอนเด็กได้บ้างการจะทำให้เอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กได้แล้วเด็กสนใจเนี่ยมันต้องมีหลักการมีวิธีเทคนิคอะไรยังไงบ้าง
2: อ๋อต้องตัวที่ตัวครูก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ต้องมีตัวเราเองต้องมีความสนใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักในสิ่งที่เราที่จะไปถ่ายทอดให้เด็ก
1: นะนั่นสำคัญเหมือนกันฮะสนใจภาคภูมิใจตระหนักใช่ไหมฮะตัวครูเอง
2: ในตัวเราเองว่าและเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเขาเราก็ต้องเริ่มคิดขึ้นมา พอคิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีหาวิธีการว่าทำยังไง

0: ถึงจะรับก็ถึงจะไม่เบื่อในเมื่อปัจจุบันนี้นะคะเกมหรือว่าโลกออนไลน์อะไรมากมายนะคะ
1: นั่นสิครับ
0: สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยทางการสื่อสารต่างๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเราก็ต้องหน่วงทำยังไงถึงจะหน่วงเอาไว้ก็คือต้องใช้วิธีการเทคนิคก็มาที่ตัวเราก่อนแล้วเราก็มาที่โรงเรียนหน่วยงานนะคะที่ต้องช่วยกัน
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดเด็กเห็นครูจริงใจในการจะนำเรื่องนี้มาสอนแล้วครูกระตือรือร้นจริงๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอยากทำตามไปด้วยอ
0: ยากทำตามค่ะ
1: จะดึงเขาออกมาจากเกมหรือหน้าจอหรืออะไรที่เขาต้อง
0: มันลุ้นตลอดเวลาเนี่ยค่ะเวลาสอนดนตรีไทยเนี่ยม
1: ัน
0: เกิดอาการลุ้นค่ะ
1: ลุ้นยังไงครู
0: ลุ้นแบบว่าเราไม่ใช่ว่าสอนแบบโบราณนะคะต้องมีเทคนิคค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวสอนสมัยใหม่เป็นไงเทคนิคยังไงที่เด็กสนใจฮะ
0: ต้องสร้างเป็นทิศทางสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เข้าวงนะคะแล้วเราจะสอนเนี่ยต้องสอนตั้งแต่ป.2ก่อนหรือว่าเล็กๆก่
1: อ
0: นชวนเล่นจังหวะเล่นอะไรไปก่
1: อ
0: นแล้วเราก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาก็เห็นเป็นวงใหญ่ๆคือมันจะมีแบบต่อเนื่องกันมาเยอะนะคะทีนี้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็เอาเรื่องที่เป็นรูปธรรมเป็นนิทานคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมาเล่นเนี่ยอะไรใครจะเล่นยังไงเล่นก่อนมันมีวงก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ้มซอด้วง
1: ปู่เล่นก่อนหรือหลานเล่นก่อนดี
0: นะคะจะเป็นปู่เราชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนให้เขาเลือกนะคะพอเขาเลือกแล้วเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานเขาก่
1: อ
0: นแต่เด็กเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นถึงดนตรีไทยตรงนี้เขาจะมีพื้นฐานแล้วนะคะ
1: ดนตรี
0: คือเราได้วางพื้นฐานเรื่องจังหวะเรื่องอะไรนี
1: ้
0: และได้ฟังแล้วคือเราต้องจัดบรรยากาศหลายๆอย่างไม่ใช่อยู่จับเขาเอ้ามาเล่นดนตรีมันเป็นไปไม่ได
1: ้โอ้โหถ้าเนียงก็อาจจะเบื่อก็เซ็งกันได้ง่ายๆ
0: ใช่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสอนแล้วก็เริ่มดูความแตกต่างระหว่างว่าเด็กคนไหนที่พร้อมที่จะเล่นตรงไหนแล้วก็พอเป็นที่เป็นทางแล้ววางปูพื้นฐานเป็นที่มีทีเทคนิคการสอนก็ต้องพูดเป็นเรื่องราวเน
1: า
0: ะตรงนี้ก็คงไม่ได้หรอกทีนี้ก็ต้องมาประสานสัมพันธ์กับนาฏศิลป์นะคะอาจารย์เพ็ญศิรินี่ก็จะอาจารย์มีเพลงอะไรล่ะเพราะว่าเนี่ยทางนี้เราได้สอนเพลงพื้นฐานไปแล้วเพลงพื้นฐานของเด็กประถมนี่ก็จะมีเล่าเสียงเพียงเล่าจ้อยแขกเชิญเจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเพลงที่พร้อมที่จะออกมาบรรเลงแล้วก็ร่วมในพิธีในโรงเรียนต่างในวันสำคัญนะคะพิธีสงฆ์พิธีอะไรอย่างนี
1: ้
0: พอแล้วก็อาจารย์ก็จะใส่เนื้อมาแล้วก็เอาเด็กไปเล่นในห้องให้ร้องให้ร้องในชั่วโมงที่สอนปกตินะคะเราก็ต้องมีวิชาตัวนี้ลงไปด้วยนะคะวิชานี้ลงไปด้วยนะคะเป็นเพลงจะเอาเพลงอะไรก็ต้องเอาลงไปด้วยค่ะ
1: เห็นลำดับแล้วฮะว่าจะต้องหลอกล่อยังไงเริ่มต้นจนสุดท้ายเด็กเขามีฝีมือแล้วจนเก่งได
0: ้ชมเชยต้องให้กำลังใจมากมายเลย
1: ครับลูกล่อลูกชนเยอะโ
0: อ
1: ้เป็นครูนี่ยุคนี้ทั้งอดทนทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์โอ้โหหลายอย่าง
0: นี่ช่วงเวลาที่สอนดนตรีนี่นะคะ
1: ครับ
0: สัปดาห์ละครั้งเป็นไปไม่ได้ช่วงเดียวเด็กเล่นไม่ได้ค่ะที่เด็กเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาได้ซ้อมในตอนนอกเวลา7:30ถึง8:30ก่อนเข้าเรียนนะคะ
1: ใน
0: ขบวนเข้าเรียนนี้แล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะมาคนไหนไม่พลาดอันไหนไม่ดีไม่ทันเพื่อนวักไหนเขาซ้อมส่วนตัวของเขาตอนเย็นนี่คือรวมวงแล้วค่ะรวมวงกันรวมวงระหว่างทั้งวงเลยมาเล่นพร้อมกัน15:00 น.โรงเรียนเลิกแล้วนะคะแล้วก็เล่นไปถึง 16:30 น.ก็กลับบ้านทุกวันทุกเย็นยังเป็นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเลย
1: นี่สำคัญตรงนี้ฮะที่ทำให้เด็กนั้นมีใจที่จะมาซ้อมเพื่อจะรวมวงได้ครูเพ็ญศิริครับที่ครูประเทืองเล่ามาเนี่ยผมเห็นเด็กสร้างบรรยากาศให้เด็กกระตือร้นสร้างบรรยากาศให้เด็กนั้นอยากจะเข้ามาเล่นจริงๆแต่ทำไงให้เด็กสนใจได้ต่อเนื่องมีอะไรแนะนำเพื่อนครูบ้างครับที่จะนำเอาเรื่องราวชุมชนไปบวกกับความสนใจของเด็กแล้วทำให้มันได้เรียนอย่างต่อเนื่องสนใจอย่างต่อเนื่อง
2: ความสนใจต่อเนื่องนี่นะคะก็เราก็เริ่มจากที่ว่าให้เด็กเนี่ยนะคะเขาได้เรียนรู้จากสภาพจริงก็มีค่ะ
1: เ
2: ราเคยพาเด็กไปชมเขาเขียนเบญจรงค์จริงๆหรือว่าไปที่ป้อมวิเชียรจริงๆนะคะไปสถานที่จริงค่ะจะทำให้เขาตื่นเต้นมากแล้วก็แต่เราสลับกับการเรียนในชั้นเรียนนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เสริมกิจกรรมอะค่ะที่เป็นตัวรอดที่ทำให้เขาเนี่ยอยากฝึกซ้
1: อม
2: เพราะเรามีโครงการนาฏศิลป์ที่เรียกว่าวันอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมเราจะรวมทั้งนาฏศิลป์ดนตรีแล้วก็ทัศนศิลป์เนี่ยมาในงานเดียวกันรวมทั้งนำเครือข่ายของเรานะคะที่เป็นโรงเรียนอื่นๆเนี่ยมาร่วมแสดงตรงนี้ อันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลย
1: หล
2: อ
1: กล่อ
2: ให
1: ้
2: เด็กเนี่ยค่ะ
1: ประชันกันเล็กน้อย
2: ใช่ค่ะเขาก็จะต้องแข่งกับตัวเอง

0: ข่งกับคนอื่นว่าถ
1: ้
0: าเขามาแล้วมาดูเราอย่าให้เสียหน้า
1: เหมือนเป็นนักกีฬาใช่ไหมถ้าซ้อมเรื่องกีฬาแล้วมันต้องลงแข่งเพื่อประชันแข่งกันนิดนึง
0: แล้วเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นระยะดังนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูได้ชมแล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นครับมาบวกในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนั้นสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กนั้นรักและหวงแหนความดีเรื่องดีในชุมชนของท่านเองนะครับอย่าลืมครับครูยุคนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ทั้งความอดทนในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กขอบคุณครูเพนซิเลียนครูประเทืองมากนะครับขอบคุณครับและเพื่อนครูสามารถติดตามชมรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สัปดาห์หน้าได้ใหม่นะครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือตอนอื่นๆก็ตามนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5 KU Band ช่อง36ครับวันนี้ขอปิดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโรงเรียนอีกแห่งนึงค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีความพิเศษไม่เหมือนที่ไหนค่ะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เปิดเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ1วันเต็มๆที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มาเข้าโรงเรียนพ่อแม่นี้นะคะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะรับรองว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งคุณลูกๆเนี่ยนะคะก็จะได้รับการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณครูหรือว่าลูกเป็นครูต้องมาดูกันนะคะ
1: โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานนี้นับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกกรอบที่ทำให้บรรดาพ่อแม่ยุคใหม่สามารถสร้างลูกน้อยให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมโดยผ่านความรู้ความเข้าใจในการมองโลกตามความเป็นจริงที่พ่อแม่ได้รับการฝึกฝนร่วมกับลูกๆจากโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเวลานี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่เปรียบเสมือนกับเป็นคุณครูใหญ่ของที่โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานแล้วค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านแม่ชี
2: ท่านสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะได้รับแรงบันดาลใจกับการที่ชุมชนนะคะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเด็กๆให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างสวยงามเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคะที่ได้มาสร้างโรงเรียนพ่อแม่ในเสถียรธรรมสถานค่ะ
2: ที่จริงเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะมีเด็กเป็นครูมาเมื่อ24ปีตั้งแต่เด็กคนแรกที่เดินเข้ามาที่นี่โดยที่เป็นเด็กที่ถูกทิ้งด้วยนะดังนั้นเราจะเห็นว่ากว่าเราจะมาทำงานที่มีพ่อแม่พาลูกเข้ามาเนี่ยเราได้มองเห็นแล้วว่าชีวิตเนี่ยสำคัญ
3: มาที่นี่เสถียรธรรมสถานเป็นครั้งแรกค่ะกับโรงเรียนพ่อแม่นะแต่ว่าพาน้องมาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่รู้ว่าท้องอะไรเงี้ยก็มาค่ะเข้ามาเข้าคอร์สจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ผูกพันกับที่นี่ไหมผูกพันนะคะเหมือนว่าที่นี่มีคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับทั้งแม่ทั้งลูกนะคะทำให้จิตใจเรามีธรรมะให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องถามว่าเขารับรู้ได้ไหมเขารับรู้ได้ถูกไหมคะก็คือเขายังไม่ได้ออกมาก็ยังซึมซับไม่ได้ก็เป็นคนซึมซับให้ไงพอออกมาแล้วก็เลยพามาโรงเรียนพ่อแม่ต่อ
1: หากพ่อแม่คนใดคิดจะสร้างลูกด้วยการสอนเมื่อเขาเริ่มรู้ภาษาอาจจะช้าเกินไปแล้วล่ะค่ะเพราะที่เสถียรธรรมสถานให้คำแนะนำว่าควรเริ่มตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ค่ะ
2: ในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ต่อจากงานบ้านสายสัมพันธ์นะคะจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาทำงานป้องกันงานเชิงรุกเนี่ยมันง่ายกว่า มีความสุขกว่าแล้วก็มีวงศาคณาญาติที่มีความสุขมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ช่วยกันที่จะบอกพ่อแม่ให้เขารู้ว่าบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรก
0: จริงค่ะ
2: พ่อแม่เป็นครูคนแรก
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันทำให้บ้านเนี่ยมีครูที่ชำนาญการถ้าเราเฝ้าสังเกตเด็กนะคะเราจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กเลยเด็กเนี่ยเราห่างเขาห่างจากกิเลสในใจของเราแล้วมองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วพ่อแม่จะไม่เป็นทุกข
0: ์
2: เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าเขาจะเลือกที่จะเป็นอย่างเป็นอิสระเป็นสุขอย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะบังคับเด็กหรือไปจัดการเด็กโดยที่เราก็ไม่เคยเข้าใจเด็กในใจเราเลยเนี่ย มันจะกลายเป็นการดิ้นรนหนีและในที่สุดต่อหน้าเราดีแต่รับหลังเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นการมีเด็กเป็นครูก็คือมองเขาอย่างเปิดใจกว้างๆวางอคติแล้วก็ใช้สติดูแลชีวิตของเราเนี่ยแหละที่จะมองเขาสนับสนุนเขาเกื้อกูลเขาและให้โอกาสเขาเราคอยซัพพอร์ตแต่เด็กเนี่ยเลือกที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็มองเขาอย่างที่เขาเป็นและใจอย่าเป็นทุกข์มันจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
0: ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเป็นแนวความคิดที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนแล้วจะได้ไปดูแลลูกตามที่ลูกอยากจะเป็นอีกทีนึงนะคะ
4: ที่โร งเรียนพ่อแม่โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าก็คือเหมือนกับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เหมือนกับสอนเราว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับมีเป็นหลักเกณฑ์ในชีวิตมีหลักในให้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
2: ธรรมะสวัสดีแม่ครูแอม
5: สวัสดีค่ะ
2: ธรรมะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆทุกคนเลยธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนนะคะจับมือแล้วก็เดินจับมือแล้วก็เดินจับมือแล้วก็เดินเอาหัวไหล่ของเราไปแตะกับเพื่อนคนใดก็ได้นะคะแต่ว่าทำวงกลมให้เล็กที่สุดเลยพร้อมนะคะ
5: แค
2: ่ลมหายใจเข้าอ่อนโยนนึกอะไรแตะเพื่อนเลยขยายออกไป
1: เมื่อมาถึงที่นี่แล้วการได้เคลื่อนไหวร่างกายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทำให้พ่อแม่และเด็กๆได้ตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆต่อไปค่ะ
6: ทางแม่ชีได้ตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเป้าหมายที่อยากจะให้ไปถึงของทางโรงเรียนพ่อแม่นี่คืออะไรบ้างคะ
2: โรงเรียนพ่อแม่นี่เป็นแค่เพียงสถานีเดียวนะเสถียรเนี่ยทำงานที่จะเอาธรรมะไปสู่หัวใจของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตาย

0: เราให้ลูกกับโลกได้เราจะไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของลูกเราเท่านั้นแต่เราจะเป็นพ่อแม่ของโลกด้วยโลกจะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็นจริงๆโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นสถานีที่สำคัญ
1: สำคัญมาก
0: เพราะบ้านเป็นห้องเรียนที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งรู้จักโลกโดยพ่อแม่เป็นผู้นำเสนอโลกให้ลูกดู
2: หากจะเปรียบการเลี้ยงลูกเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วแล้วก็วันหนึ่งต้นไม้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะ
3: พอดีก่อนหน้านี้เคยมาเข้าไอ้โครงการจิตประพัฒน์สอนสำหรับน้องแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ11เดือนละก็เลยคิดว่าจะกลับมาอีกครั้งนึงเป็นคอร์สของพ่อแม่บ้างคราวนี้เราจะได้มีเวลามากขึ้นด้วยคือหมายว่าเวลาที่เป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าสมมติว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็มีอะไรต้องทำใช่ไหมเนี่ยคือเราอยู่ในยุคนี้งานอีเมลอะไรเรายังต้องทำอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามก็มาผ่อนคลายจริงๆอะไรเงี้ย
1: แล้วเมื่อมีเป้าหมายแล้วเนี่ยได้เอาเป้าหมายนั้นมาแปลงกายให้เป็นกิจกรรมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยสนุกสนานร่วมกันมากมายเลยใช่ไหมคะมีกิจกรรมแต่ละวันนอกจากการที่จะได้มาฟังคุณแม่ได้สอนได้พูดคุยได
0: ้จริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้มาสอนอะไรหรอกคุณแม่เพียงแต่เฝ้าสังเกตแล้วชี้ให้ดูแล้วเด็กเนี่ยกำลังแสดงธรร
1: ม
0: เด็กแสดงธรรมในทุกขั้นตอนเลยตอนเช้าเนี่ยแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยถ้าเราอยากให้เด็กในช่วงเนี่ยโอ้โหขวบปีแรกๆเนี่ยนะคะอยู่กับโลกอย่างปลอดภัยที่สุด

0: ต้องทำให้เขาเนี่ยได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ
1: อ
0: ย่างเคารพธรรมชาติเกื้อกูลต่อธรรมชาติเห็นใบไม้แกว่งเพราะมีลมเห็นใบไม้ร่วงเห็นไหมคะมาเห็นธรรมชาติใบไม้ไม่ได้แกว่งเองแต่เพราะมีล
1: ม
0: จิตคนเราก็เหมือนกันจิตเนี่ยมันหวั่นไหวเพราะมีอารมณ์มากระทบเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เช้าเลยรุ่งอรุณเขาก็จะรู้
2: เด็กๆคะวันนี้เรามีเพลงอธิษฐานจิตเพื่อที่ว่าเราจะตั้งใจว่า1วันนี้เราจะตั้งใจเป็นคนดีนะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่อ้าวเด็กๆลองพนมมือขึ้นมาพร้อมกันฮึบเดี๋ยวเราจะลองพร้อมกันนะคะ1 2 3เราอธิษฐานจะพัฒนาสติปัญญาเพื่อปกป้องชีวาของเพื่อนมนุษย์สัตว
0: ์เวลาที่เด็กเข้าไปเรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติแล้วเราก็มีกิจกรรมเป็น
1: คร
0: ีเอทีฟมูฟเมนต์ด้วยนะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราไม่เอาเด็กออกจากธรรมชาติเลยในช่วงปีแรกๆนี่สำคัญมากธรรมชาติเป็นทั้งหมดของชีวิตธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงจักรวาลเลยท่านเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้กับธรรมชาติท่านห้องเรียนที่นี่จึงเป็นห้องเรียนที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลยสังเกตไหมคะสังเกตถึงธรรมชาติที่อยู่รวมกันอย่างลงตัวไม่ต้องแข่งกัน
1: ใช่ค่ะเพราะเด็กนี่จะมีคำถามเยอะมากทำไมยิ่งเด็กเล็กๆก่อน5ขวบนี่โอ้โหทำไมเต็มไปหมดเลยนะคะต้องหาคำตอบง่ายๆดีๆ
0: คำตอบให้เป็น

0: ด็กๆเก็บดอกไม้การเก็บใบไม้หรือดอกไม้บนที่นี่นะคะในพื้นหญ้านี้เวลาเก็บดอกไม้หรือใบไม้เด็กๆดูนะอันนี้เป็นที่ใบไม้ใช่ไหมคะถ้าเราเก็บอย่างนี้ที่ใบไม้เจ็บไหมไม่เจ็บแต่ถ้าเราเก็บอย่างนี้เจ็บพอพี่ใบไม้เจ็บแล้วพี่ใบไม้จะร้องไห้ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษกันตะกร้าเล็กๆสมมติว่าใครได้เป็นคนเก็บใบไม้คนต่อไปก็ต้องเก็บใบไม้มาใส่แต่ละคนที่เก็บได้ดอกไม้ก็เก็บดอกไม้มาใส่ห้ามปนกันนะลูกนะแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติจะเป็นกิจกรรมที่พาเด็กๆที่เป็นเด็กกรุงนะคะให้มาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ใช้ถึงเรื่องของการสังเกตจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เด็กได้มากลับมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าห้างมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตสิคะต้นไม้ร้อนไม้เย็นไม้อย่างไรแล้วถ้าหนูเป็นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยหนูจะต้องดูแลต้นไม้ดอกไม้ยังไงแล้วมันก็ไปถึงชีวิตอะค่ะถ้าสมมติว่าเรามีชีวิตหนึ่งที่น่าทะนุถนอมเราจะไม่ทำให้อีกชีวิตหนึ่งต้องเสียใจเพราะเรามันเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจของเด็กผ่านธรรมชาติที่เด็กจับต้องได้เห็นได้เขาจะเห็นภาพจริงถ้าเราสอนเด็กให้รู้จักการจับดอกไม้แบบค่อยๆไปพร้อมกับลมหายใจอะค่ะสังเกตได้เลยว่าเด็กๆไม่ต้องโดนบังคับแต่เขาจะลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีสมาธิโดยที่เราไม่ต้องให้เขานั่งเนี่ย
1: แค่เศษใบไม้ก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆรู้จักการแบ่งปันและมีหัวใจที่อ่อนโยนยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็คงสอนในเรื่องของวิธีการแบบเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีอะค่ะแล้วก็ใจเย็นตอนนี้อยากให้เขาใจเย็นมากๆเพราะว่าดูเหมือนเขาจะใจร้อนนะคะดูเหมือนแบบเขาจะรอคอยอะไรไม่ค่อยได้เราอยากให้เขาแบบมาฝึกตรงนี้ด้วยการที่เราได้เข้ามาที่นี่นะคะตัวพ่อแม่เองก็จะได้ฝึกในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเราด้วยอะค่ะให้ทำยังไงให้เขาเป็นคนเก่งคนดีได้

0: แล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าร่วม
1: คือเราก็พยายามที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รู้ว่าศิลปะทุกชนิดเลยศิลปะชั้นยอดก็คือที่ทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วเขาไม่เป็นทุกข์เขาจะมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเมื่อก่อนที่เขาจะออกไปทำงานศิลปะเขาจะมาพบคุณยายก่อนเขาจะมีศิลปะที่คุณยายจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะมีเมตตาภาวนาก่
0: อ
1: นเขาจะรู้จักมีความสุขที่จะได้มาทำอะไรให้ใครเป็นสุขเขาจะอธิษฐานจิตที่เขาจะมีชีวิตอย่างคนที่พัฒนาสติปัญญาเพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย
0: ์
1: สรรพสัตว์พืชและดินเขาจะได้อธิษฐานที่จะมีความรักเพื่ออยู่อย่างสันติกับสรรพชีวิตอื่นๆการอธิษฐานเป็นเรื่องความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

0: ขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขขึ้นพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุข
1: คือจะเป็นคำกลอนให้เด็กจำง่ายด้วยแล้วมีเสียงเพลงเข้ามาด้วย
0: เป็นเพลงด้วยเป็นแอนิเมชันด้วย
1: ค่ะอันนี้คือเราเข้าใจเด็ก
0: ใช่เด็กเขาจะเดินมาจากสนามเข้ามาในศาลาจบลงด้วยการแผ่เมตตา
1: ค่ะ
0: แล้วคุณยายก็บอกว่าโอ้เด็กๆขาตอนเช้าตื่นมาเราสวัสดีตะวันด้วยยายเขาก็มากันเลยด้วยท่าของเขาที่แบบอย่างนี้คือการทำสมาธิทั้งสิ้นเวลาที่เด็กๆเขามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับบทเพลงน่ารักมากคุณยายก็สอดเรื่องเหล่านี้เข้าไปก่อนเวลาที่เราพบการเรียนรู้ที่เตรียมจิตของผู้เรียนเนี่ยนะคะมันเรียนรู้มันกว้างม
1: ัน
0: ไม่ใช่ท่องจำมันไม่ใช่ท่องจำแค่สมอง
1: สนุก
0: แต่มันกว้างมันอิ่มเอิบมันเบิกบานมันมีฉันท
1: ะ
0: มันมีความรักมีความพอใจไม่ได้เรียนอย่างอยากหรือไม่อยากกับมันแต่เรียนอย่างมีความสุขที่จะเรียน
2: แม่เขากอดไว้อย่างอ่อนโยน

0: จะมั่นคงเพราะสิ่งที่เราสอนเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าตื่นหายใจออกตื่นหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบไม่กระเทือนจึงเยือกเย็นดังสายน้ำ
1: สามีอะค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างจะสนใจธรรมะจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ใช้ยึดธรรมะในการเลี้ยงลูกอยากสอดแทรกธรรมะให้ลูกในการใช้ชีวิตค่ะจริงๆเด็กก็เหมือนผ้าขาวอะค่ะยังไงก็เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่อย่างเมื่อกี้นี้ได้มาครั้งแรกลูกชายคานไปจะหยิบของที่เป็นอันตรายแม่ชีท่านบอกว่าได้สอนไว้แล้วซึ่งจริงๆมันคือการอยู่ที่ว่าตัวพ่อแม่เองจะสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นอันตรายโดยวิธีการที่ผ่อนโยนอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เราถ้าเกิดเราทำอะไรที่เสียงดังๆเขาก็จะทำตามแสดงว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่คนเลี้ยงหรือพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นแรกอย่างเงี้ย
2: จะได้เห็นพ่อแม่มาตลอด5ปีนี้คือพ่อแม่ยุคใหม่มีการใส่ใจเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกมากกว่าว่าลูกจะมีความสุขยังไงมากกว่าลูกจะรวยได้ไหมหรือว่าจะทำงานอะไรแอมว่าพ่อแม่กำลังเปลี่ยนเทรนด์จากการที่เรื่องของมองเรื่องของอาชีพการกินอยู่ของลูกมาเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ของลูกมากขึ้นค่ะ
3: อันนี้ถามกลับไปถึงว่าเมื่อมากิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถกลับไปทำที่บ้านต่อได้ไหมคะหรือว่าจะต้องมาทำเฉพาะที่นี่เท่านั้น
4: ที่บ้านนั่นแหละต้องเร่งทำ
3: โอ้ค่ะทำยังไงด
4: ีที่เสถียรเนี่ยนะเดือนหนึ่งมาครั้งเดียวอาทิตย์ที่3แต่ที่บ้านน่ะเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูกพ่อแม่เป็นครู
3: ทำไงดี
4: ก็พอมาเรียนรู้ที่นี่แล้วเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมพ่อแม่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นหรือเปล่าใช่ไหมการสอนที่ศักดิ์สิทธิ์คือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นอยากให้ลูกเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตื่นขึ้นมาคิ้วขมวดแล้วก็อุ้ยตวาดไปหมดกลับลุกขึ้นมาคนดีวันนี้24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมหายใจยังมีความสุขหรือยัง
5: โรงเรียนพ่อแม่ของเสถียรธรรมสถานก็คือแต่ละเดือนเนี่ยเนื้อหาข้อมูลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะคือคนที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็การนำไปใช้ก็คือเราซึมซับจากธรรมะกับสิ่งที่เราเรียนรู้ยังไงเราก็ไปถ่ายทอดให้ลูกเราแบบนั้นทำให้ลูกเรามีจิตใจดีเป็นเด็กดีในสังคมแค่นี้ก็โอเคแล้ว
1: สำหรับความรู้ที่ได้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้เราก็จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันว่าบางครั้งเราต้องมองลูกอย่างมีเมตตาค่ะบางทีเขาอาจจะทำไปด้วยความไม่รู้เราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็อย่าเหมือนว่าอย่าแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะลูกจะรับรู้ถึงความไม่พอใจของพ่อแม่ทำให้เขาจะติดภาพแล้วเขาก็อาจจะหวาดกลัวเราอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีกิจกรรมอะไรสนุกที่เล่าให้เราฟังอีกบ้างคะ
4: เวลาที่เขาอธิษฐานจิตแล้วนะเขาก็จะออกไปเลือกงานที่เขาจะทำ
3: เลือกงาน
4: คืออะไรคะเขาทำงานเขาไปภาวนากับการทำงานศิลปะเขาก็ไปทำไปปั้นดินไปถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยที่ลูกยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็ให้พ่อแม่เนี่ยไปภาวนากับการนวดลูกถ้าโตขึ้นหน่อยเขาอาจจะไปเลือกทำลูกชุบเขาจะรู้ว่าลูกชุบที่เขากินเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงหรือเขาไปทำงานศิลปะต่างๆหนึ่งลมหายใจกับปลายภูการคือเด็กเนี่ยจะใช้งานเป็นฐานในการภาวนาหมด
3: ค่ะ
6: กิจกรรมของโรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานมีความหลากหลายสร้างการเรียนรู้เรื่องสติจากธรรมชาติรอบตัวนอกเหนือจากตำราเรียนทำให้เด็กๆสามารถจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆในระยะเวลายาวนานเพราะได้ทั้งความสนุกสนานและสมาธิ
7: ปกติเขาจะไม่ค่อยนิ่งค่ะจะซนจะแบบทำอะไรแบบไม่ค่อยนานแต่ว่าศิลปะเนี่ยเขาจะชอบวาดรูปอยู่บ้านปกติก็จะชอบวาดรูปแล้วจะอยู่ได้นานมากยิ่งแบบถ้าเป็นมีอย่างเงี้ยจะชอบมากเลยชอบระบุชอบอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเขามีจินตนาการนะคะ
8: ที่ตัวเองเนี่ยนะคะมาโรงเรียนพ่อแม่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเห็นพัฒนาการของลูกมาครั้งแรกคือจะไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเลยคือเหมือนกับขี้อายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอครั้งที่2ครั้งที่3รู้สึกว่าเขามีพัฒนาการรู้สึกว่าเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นในส่วนของลูกนะคะแต่ในส่วนของตัวพ่อแม่เองก็คือเหมือนกับในแต่ละครั้งที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาฟังท่านแม่ชีเทศก็คือได้หลักคิดทีละนิดทีละหน่อยก็ยังโอเคค่ะเหมือนกับว่าได้ไปปรับปรุงใช้กับชีวิตทั้งชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัว
9: แต่ละกิจกรรมที่น้องมาร่วมนะคะน้องก็จะได้สมาธิแล้วก็ได้การเรียนรู้อย่างดินเหนียวเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้จักเลยเขารู้จักแต่ดินน้ำมันพอมาที่นี่เขาก็บอกแม่นี่คืออะไรก็บอกว่าดินเหนียวเขาบอกอ๋อนี่เหรอดินเหนียวเขาก็ได้จินตนาการของเขาอย่างตอนแรกเขาจะเป็นทรงกลมก็ได้รู้เรื่องรูปทรงด้วยแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เขาก็จินตนาการว่าปั้นแบบนี้ถึงเขาเป็นหอย

0: ระหว่างปีนะคะนอกจากกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีการจัดค่ายเป็นค่ายใหญ่ๆ
1: ใช่มีค่ะคือเราก็จะพยายามทําในทุกปิดเทอมค่ะคราวนี้พ่อแม่มาม ีลูกมาครอบครัวมาวงศาคณะญาติปู่ย่าตายายมา
0: ค่ะ
1: แล้วเรียกว่าครอบครัวแห่งสติในคอนเซปต์คืออริยะสร้างได
0: ้อริยะสร้างได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกับ
1: มาช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: อัจฉริยะเนี่ยเป็นได้ไม่กี่คนแต่อริยะเป็นได้ทุกคน
0: อ
1: ริยะก็คืออริยชนก็คือชนที่ประเสริฐเป็นค่ายที่เราจะมาสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาให้มีอริยชนที่พ่อแม่สร้างได้

0: การที่พ่อแม่ได้เข้ามาในนี้หรือว่าอาสาสมัครทุกคนหรือคุณครูทุกคนเนี่ยค่ะเราเหมือนเราเข้าโรงเรียนด้วยต่างหากนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้กับใจของเราข้างในแอมว่าพ่อแม่หนึ่งคนถ้าอย่างแอมเข้ามาที่นี่แอมก็เปลี่ยนเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแอมเปลี่ยนในการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วจากการที่แค่ตัวแอมเปลี่ยนคนที่บ้านก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วตอนนี้ที่บ้านทุกคนก็แบบใจเย็นหมดเลยแอมเชื่อว่าถ้าครอบครัวหนึ่งครอบครัวสามารถเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มีแต่คิดถึงคนอื่นแล้วก็ไม่คาดหวังไม่ได้เห็นว่าเงินสำคัญแต่เห็นเรื่องความสุขความทุกข์การดูแลคนอื่นสำคัญมันก็จะสามารถแผ่คลื่นขยายไปถึงครอบครัวไม่แค่ในสังคมไทยนะคะแอมเชื่อว่ามันคงจะเป็นสังคมโลกที่มีความสุขแล้วก็ปรารถนาดีต่อกัน
1: น้องยังไม่เกิดเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราค่อนข้างเป็นคนขี้ใจร้อนแล้วก็มีเรื่องต้องคิดเยอะแยะมากมายแต่พอช่วงนั้นเข้ามาโครงการจิตประพสอนเนี่ยกลายเป็นว่าก็มีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ตลอดมันสามารถข่มได้ด้วยการที่เราจ้าเอกับมันแล้วก็จากลากับมันโดยง่ายดายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยเข้ามาที่นี่นะคะตอนช่วงนั้นนี่ค่อนข้างทำอารมณ์ค่อนข้างยากการที่มาโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเราเหมือนกับมาได้เรียนรู้ลูกของเราว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการอะไรเราเหมือนหยุดเพื่อได้เรียนรู้เขาจริงๆว่าทำยังไงให้เขากลายเป็นเด็กที่ดีทำยังไงให้เขาเป็นเด็กดีของสังคม
2: สุดท้ายแล้วค่ะเป็นเรื่องจำเป็นไหมคะที่ในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีชุมชนยื่นมือเข้ามาช่วยกับโรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในการสร้างเด็กมันเชื่อมโยงกันไหม
3: สำคัญมากเลยวงศาคณาญาติสำคัญที่สุดอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นวงศาคณาญาติที่ไม่เป็นสายเลือดเลยเป็นวงศาคณาญาติทางธรรมเลยเป็นบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันทางธรรมเลยทีเดียวน่าจะเห็นว่าผู้นำทางจิตวิญญาณพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจในชุมชนต้องซัพพอร์ตการสร้างครอบครัวให้แข็งแรงโดยมีกลุ่มเรานี่แหละเป็นวงศาคณาญาติเห็นไหม
2: โอ้ดีมากเลยค่ะวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่ดูอยู่นะคะจะได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะช่วยกันอบอุ้มเด็กๆนะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างที่เขาควรจะเป็นอย่างสวยงามได้ค่ะค่ะวันนี้กราบขอบคุณแม่ชีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านสวัสดีค่ะ
6: การให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้เรื่องชีวิตที่โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือยากเกินกว่าที่พ่อแม่ทุกคนจะทำได้เริ่มจากสร้างที่ตัวเราให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
2: กับการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มาอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1วันนะคะเปรียบเสมือนกับการที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยได้มาเข้าโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่เป็นการเรียนแบบเร่งรัดเพราะว่าโรงเรียนที่แท้จริงตามที่ท่านแม่ชีได้บอกไว้ก็คือที่บ้านของเราซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกเป็นห้องเรียนห้องแรกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณครูคนแรกแล้วก็คุณครูทั้ง2คนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้จากลูกลูกก็เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่จะทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลังไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดโซนหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณ

ากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1เท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้

เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการ

0: ห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนครับและเช่นเคยผู้ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์เพื่อให้เพื่อนครูนำไปจัดการชั้นเรียนได้ก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มครับสวัสดีครับครูครับวันนี้จะเป็นการนำเอาเทคนิคหุ่นมือมาใช้ในห้องเรียนนะครับ
1: ค
0: ือไม่ทราบคุณครูเคยเอาหุ่นมือมาใช้หรือว่าอุปกรณ์อื่นมาใช
1: ้ใช่ค่ะใช้บ่อยแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ด้วย
0: ครับน่าสนใจนะครับบางทีเพื่อนครูอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ช่วยสอนในห้องเรียนก็ลองดูนะครับว่าเทคนิคนี้ที่เขาใช้ที่โรงเรียนที่อังกฤษครับซึ่งเป็นห้องเรียนที่มีความต่างของเชื้อชาติแล้วก็เด็กไม่ค่อยกล้าที่จะพูด
1: บางทีเพราะว่าเป็นหลายภาษาไง
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยไม่กล้าพูด
0: พอจะพูดมาก็กลัวผิด
1: ใช่ค่ะ
0: หุ่นมือครับชื่อมอนตี้มาช่วยให้เด็กนั้นกล้ามากขึ้นแล้วมอนตี้ก็กลายเป็นขวัญใจของเด็กในห้องเรียนเลยลองไปชมกันครับ
2: One of the problems that I found initially was children who come to the school as what we call late entries, and I found that there was a problem with those children in that they lack confidence in responding in speaking and listening activities. They, I think, were more aware of their peers and being ridiculed. So I just hit upon the idea of using a puppet.
3: 10 plus what number, Heather? 10 plus 10.Is that right, Monty? 10 plus 10.
2: And thought we could address the fact that he has a new pupil. How would he be feeling? And this may affect how other children would then view new pupils coming in, and may help to ease a lot of problems.
3: 10 plus 10, mate.
2: Every time I've brought Monty out, the reaction, the response by the children has been really, really positive, and never really fails to amaze me.
3: What number has he got in his head?Want to choose somebody, Monty?
2: I think the children relate so well to Monty because they immediately

0: empathise with him. He seems one of them. School uniform. They don't see him as a teacher. They see him as one of them.
1: It feels like he's really human, and you can't see Mrs. Hand. It just looks like she's tucked it behind her like that.
2: They want to be good because when they don't be good, Monty goes away. Monty goes away. Don't you?
3: Monty's one of our classmates because he's good and he helps you and he's a good puppy and a good man.
0: He's in a position whereby they're not embarrassed at talking to a puppet.
4: Who knows what its partner is to make 20?
0: Very often they're helping him to do something. It's him that's getting something wrong initially. What can we do? What is Monty saying wrong? How can we help him? Is he saying the wrong sound? What sound does he need to use in that word? So, from the very first, they're helping him before he starts to help them.
4: I want you to help Monty, because Monty's going to say something to me. I wonder if you could write a sentence. Monty says he can hear he can hear winging in the classroom. What does he mean? He can hear winging in the classroom. Sarah?
5: Singing.
4: He means singing. What letter did he get wrong? What letter did he get wrong, Heather?
5: He got the S wrong.
4: He got the S wrong. What did he say instead of the S?
5: The W.
4: The W.
0: One of the things that I was surprised at when using the puppet was the number of things that you can address. You may be, the focus may have been phonics or medial sounds or blends, but then you can work at every child's level. If they're using whiteboards and they're writing, you can then comment on the punctuation or on spelling strategies, and you can just pick up on so many things using the puppet, which no doubt you could use without a puppet, but their response is that every child is motivated to work for the puppet to comment on their work.
4: Show Monty your sentences. Let's have a look. Oh, Monty says he likes Shamani's sentence because she's talking about me talking and she's remembered to use a capital letter and a full stop. And he says he likes Heather's handwriting because she's remembered spaces between her words.
0: I haven't had any formal training with a puppet. I haven't observed anybody using a puppet either. I suppose you just remember it from when you were a child and you observed puppets on television, ventriloquists using puppets, and ad lib, really. I suppose self-taught, but I don't think there's anything for teachers to worry about not having had any training. I think it's something that you just pick up ideas and things to do as you go along.
6: ครูครับอย่างมอนตี้เนี่ยถ้าเรามาใช้ในห้องเรียนไทยจะเหมาะกับชั้นไหนบ้างครับ
7: ป.1ก็ตั้งแต่อนุบาล นะจนถึงป.3เนี่ยดีที่สุดแต่ว่าพอป.4ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งจะไม่ใช่แบบมานั่งอย่างนี้อย่างเดียว
6: เขาจะไม่เชื่อมมันตี้กระซิบหูครูแล้ว
7: เขารู้ความจริงแล้วก็โตแล
6: ้วครับบางทีบอกเด็กนี่ชอบเลยเขามองไม่เห็นมือครูอะไรคร
7: ับ
6: แล้วมันตี้จะเหมาะกับการสอนวิชาอะไรบ้าง
7: ที่จริงได้ทุกวิชานะแล้วแต่ว่าเราจะมาใช้ยังไงเช่นทางภาษาก็ได้ทางคณิตศาสตร์ก็ได
6: ้
7: คณิตศาสตร์ก็คือสอนด้วยการถามคำถามและให้เด็กคิดแล้วก็ตอบโดยมอนตี้เป็นคนถามแล้วก็มอนตี้เป็นคนเฉลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มอนตี้เป็นตัวเอกไปนะคะ
6: ผมดูแล้วก็สงสัยว่าทำไมมอนตี้ถึงประสบความสำเร็จทำไมมอนตี้สามารถจัดการชั้นเรียนให้เด็กสนใจแล้วก็กระตือรือร้นที่จะตอบได
7: ้คงจะเป็นเพราะมอนตี้เนี่ยเป็นเด็กแล้วก็เด็กเขารู้สึกเขาเป็นเด็กด้วยกัน
6: อ๋อเป็นเพื่อนกัน
7: เป็นเพื่อนกันเขาสื่อกันได้แต่ถ้าครูเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เกินไปละเขาก็จะรู้สึกไม่กล้าที่จะสื่อความด้วย
6: อ๋อการที่จะกล้าตอบไม่กลัวผิดหรือไม่กลัวว่าพูดออกไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะหัวเราะสิ่งที่ตอบไปเนี่ยเขากล้า
7: แต่เมื่อกี้มีตอนนึงนะที่รู้สึกมอนตี้ผิดอ่ะแล้วก็ครูก็ชี้เห็นว่าเห็นไหมมอนตี้ยังผิดได้เลยเพราะนั้นเด็กๆก็ผิดได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าการพูดผิดไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่แก้ได
6: ้ครับ
7: ทำความเข้าใจกับมันใหม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
6: ช่วยแก้ไขมอนตี้ให้ถูกต้องด้วย
7: ใช่ค่ะใช่แล้วเด็กก็ได้ความรู้ไปแล้วเรียบร้อย
6: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่แค่เอาหุ่นมือมาแล้วก็ใช้หุ่นมือเล่าเรื่องแล้วจบการนำเอาหุ่นมือมาใช้เพื่อจัดการในชั้นเรียนให้ได้ผลเนี่ยจะต้องมีการวางแผนที่ดีมาด้วย
7: ใช่อันนี้สำคัญมากนะคะครูต้องรู้ว่าจะสอนอะไร
6: ครับ
7: ต้องการให้เด็กได้อะไรครูต้องวางแผนมาจะใช้คำพูดยังไงถามยังไงตอบยังไงอย่างนี้

0: ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าไม่มีแผนทำไม่ได้ค่ะคือก็สเปสปะก็ไม่ได้เรื่อง
1: มันตีไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องเล่านิทาน
0: ไม่ใช่
1: ใช่อย่าง
0: มาให้คอนเซ็ปต
1: ์
0: มาให้ความรู
1: ้
0: แล้วมาเฉลยด้วยมาให้แบบฝึกหัดด้วย
1: ครับ
0: นะคะ
1: มันตีเป็นพวกเดียวกันแต่งตัวเหมือนกันแต่ครูแต่ครูบางท่านดูแล้วจะมีปัญหาเพราะว่าหูจะให้ไปแสดงเชิดหุ่นทำอะไรก็ไม่เป็นเอาแค่ทำหุ่นมือยังทำไม่เป็นเลยนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่า Teacher CV โทรทัศน์ครูของเรามีตอนที่พูดถึงการใช้หุ่นมือเป็นสื่อการสอนหรือสอนทำหุ่นมือก็มีสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv นะครับ
0: ซึ่งน่าสนใจนะคะ
1: ใช่ครับ ทีนี้พอได้หุ่นมือมาแล้วถ้าครูบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเอาความสามารถที่เรามีซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมเนี่ยการจะไปเริ่มต้นใช้อุปกรณ์พวกนี้ครูมีอะไรจะแนะนำบ้าง
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เล่าเป็นปกติเนี่ยเล่านิทานเช่นสมมติว่าสมมติว่าเราจะใช้ในภาษาไทยนะคะก็เล่าให้เด็กรู้สึกมีทักษะในการฟังแล้วการคิดและก็ตอบคำถามด้วยเราจะเล่าเรื่องเป็นนิทานที่มีแนวคิดสำคัญสอนเรื่องที่มีคุณธรรมต่างๆนะคะเล่าจบหุ่นมือก็จะถามว่านักเรียนเนี่ยเด็กคนนี้สมมติในเรื่องว่าเป็นเด็กคนนี้เนี่ยประพฤติไม่ดีผลเกิดอะไรขึ้นเด็กก็จะตอบนี่เป็นการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วให้เด็กเนี่ยสรุปแนวคิดออกมาว่าอะไรนิทานสอนอะไรเขาบ้างนะคะก็น่าจะจบตรงนั้นได้นะคะแต่พอเด็กโตพอเด็กสักป.2 ป.3เนี่ยก็เริ่มจะต้องมีเรื่องมากขึ้นเช่นอาจจะให้เพื่อน2คนมาช่วยกันสมมุติเด็กมีปัญหาเรื่องภาษาที่คิดว่ามันจะช่วยได้ก็คืออย่างเด็กที่ใช้ภาษา2ภาษา
1: ภาษาถ
0: ิ่นกับภาษากลางซึ่งโดยปกติแล้วก็จะใช้ภาษาถิ่นเป็นปกติเพราะนั้นเวลาพูดภาษาไทยก็จะไม่ชัดหรืออาจจะไม่พูดก็ได้พูดไม่ได้ก็ได
1: ้หรือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอายที่พูดภาษาถิ่นก็มี
0: จริงๆไม่น่าอายนะครูนี่ชอบมากเลยภาษาถิ่นเนี่ยเวลาไปใต้ก็จะบอกเขาว่าให้ภูมิใจในภาษานะดีมากเลยเพราะมากเลยไปอีสานยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าสำเนียงเขาเพราะดีนะคะก็ยังบอกเขาว่าคุณครูต้องให้เด็กภูมิใจในภาษาคุณครูนะแต่ขณะเดียวกันเวลาเรียนห้องเรียนเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าภาษาถิ่นตรงนี้มันส่งผลกับภาษากลางด้วยถ้าคุณไม่ทำความภาษากลางเวลาคุณไปทำงานที่ไหนมันก็อาจจะไม่สะดวกเพราะนั้นก็ต้องสอนเขาแบบนี
1: ้พูดกลางจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นควรจะชัดทั้งสองภาษา
0: ต้องชัดทั้งสองภาษาเพราะนั้นวิธีคือใช้หนุนมือช่วยได้ก็อาจจะเพื่อนที่เก่งแล้วนะคะจับคู่คนที่ไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะใช้วิธีว่าอาจจะแข่งกันเล่าเรื่องก็ได
1: ้
0: มีหลายตัวนะคะให้แต่ละกลุ่มแบ่งกันเป็นคู่ๆคนหนึ่งเล่าภาษาถิ่นคนที่เก่งกว่าก็จะเล่าเป็นภาษากลางเป็นแปลให้ฟังแล้วเสร็จแล้วสลับกันซะให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาถิ่นบ้างอีกคนพูดภาษากลางบ้างซึ่งแล้วแต่เรื่องที่เขาจะพูดขึ้นมาเพราะอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนเวลาที่คนมีมือใช้อะไรเนี่ยมันมีความอุ่นใจอยู่แล้วมันไม่ต้องใช้ปากอย่างเดียวแต่มันมีตัวช่วยแต่ใช่ไหมคะ
1: ค
0: เด็กก็จะมีความสุขแล้วรู้สึกจะมั่นใจขึ้น
1: แล้วแทนที่พูดอย่างเดียวก็ได้แสดงออกด้วย
0: ได้แสดงออกด้วย
1: ใช่ไหมฮะ
0: เผลอๆถ้าเด็กโตกว่านั้นนะอย่างป.4เนี่ยเขาเกิดสนุกขึ้นมาว่าทำแบบนี้แล้วเขาบอกเขาเล่นละครได้ไหมล่ะเล่นทั้งภาษาถิ่นมีคนหนึ่งเป็นภาษาถิ่นคนภาษากลางแล้วก็เล่นละครกันแล้วก็ตัวเราเขาไม่พอขอผมทำมั่งเด็กก็จะไปเรียนรู้การทำหุ่นมือด้วยตัวของเขาเองซึ่งหุ่นมือบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุอะไรหรอกถุงกระดาษก็ทำได
1: ้
0: ก็เล่นได้ถุงกระดาษ
1: ไม่ได้ลงทุนอะไร
0: ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะก็ทำได้แล้วเด็กก็จะได้จินตนาการได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ
1: พอครูพูดถึงภาษาถิ่นก็นึกถึงภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอีกที่เราจะต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวปี2558ประชาคมอาเซียนมาแล้วใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ได้ฝึกแต่ตอนนี้เดี๋ยวช้าไม่ทันการเอาหุ่นมือมาช่วย
0: ได้คือถ้าสมมติครั้งแรกเลยเด็กยังไม่มั่นใจก็ใช้หุ่นมือตัวเดียวนี่แหละค
1: ่
0: ะสอนการออกเสียงให้เขาออกเสียงตามนะคะจนพอเข้าคล่องขึ้นก็อาจจะมีการโต้ตอบกันทักทายกันด้วยการใช้หุ่นมือ2ตัวทักภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วถ้าสมมติเกิดไม่ถูกก็อาจจะมีคนที่เป็นหุ่นมืออีกตัวนึงเป็นตัวช่วยถ้าคนไหนเก่งอาจจะหุ่นตัวนี้อาจจะบอกว่าออกเสียงแบบนี้น่าถึงจะถูกก็เป็นการช่วยกันหมดนะคะเด็กก็ได้ทั้งฝึกได้ทั้งสนุกและได้ทั้งคิดที่จะทำกิจกรรมด้วยกัน
1: ครับตอนนี้ผมมองว่าหุ่นมือเป็นเหมือนผู้ช่วยของครูที่มาช่วยจัดการชั้นเรียนใช่ไหมฮะนอกจากผู้ช่วยที่เป็นหุ่นมือแล้วมีผู้ช่วยอื่นอีกไหมครับที่ครูจะเอามาเป็นอุปกรณ์ในการจัดการชั้นเรียนให้มันสนุกมากขึ้นเด็กสนใจมากขึ้นได้
0: จริงๆแล้วนี่นะหุ่นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ถุงหรือเป็นแค่หุ่นที่เราเห็นหม้อชามลามไหมาทำหุ่นได้

0: ก็มาพูดได้เล่นได้
1: ใช่ใช่เพียงแต่เด็กเขาจะมีจินตนาการว่าจะเอาอะไรมาทำอะไรเช่นอาจจะเอาหม้อมาหันหลังให้ทำเป็นตัวหน้าแล้วก็เอาอะไรนะถุงมาทำเป็นผมเขาก็อาจจะคิดได้เพราะนั้นเราไม่ควรหยุดแค่ตรงแค่ถุงหรือแค่วัสดุที่เขาขายกัน
0: บางทีเป็นการเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กต่อไปด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: ครับผมงั้นถ้าโดยสรุปถ้าครูจะหาผู้ช่วยเป็นหุ่นมือหรือเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ครูจะต้องวางแผนเตรียมการเพื่อจะให้มาเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการชั้นเรียนเนี่ยจะต้อง
1: อันนั้นแหละสำคัญ
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วไม่ได้อะไรต้องวางแผนแล้วว่านี่จะสอนเด็กเรื่องอะไรแล้วเราจะใช้สื่อตัวนี้มาเนี่ยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจตรงนี้ได้อย่างไรต้องเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะนะคะเพราะเราก่อนที่จะเล่นเรื่องหุ่นมือมันก็ต้องมีแผนมาก่อนว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะจะสอนเด็กว่าไงเนี่ยทุกคนต้องมีละแผนเป็นตัวสำคัญที่สุดในการจัดการในชั้นเรียน
0: ครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างของการนำเอาหุ่นมือหรืออุปกรณ์อื่นๆครับมาช่วยในการจัดการชั้นเรียนถ้าเพื่อนครูสนใจก็สามารถดาวน์โหลดทั้งตอนที่เราสอนการทำหุ่นมือหรือการนำเอาหุ่นมือมาเป็นสื่อในการสอนในตอนอื่นๆของโทรทัศน์ครูได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณครูสมศรีมากนะครับขอบ
1: คุ
0: ณ
1: ครับ
0: แล้วติดตามซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนได้ใหม่นะครับวันนี้ครูสมศรีและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซึ่งซีรีส์นี้เพื่อนครูจะได้ฟังประสบการณ์ของผู้ที่สอนมามากกว่า30ปีครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม.6และปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์สอนมาครบทุกชั้นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กเล็กอนุบาลจนถึงม.6 เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้สอนผู้ที่จะออกมาสอนอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงที่อาจารย์ยังสอนนักเรียนอยู่เนี่ยสอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: พี่สอนที่โรงเรียนประจำจังหวัดชายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: หมายถึงนักเรียนชาย
1: นักเรียนอดีตเคยเป็นนักเรียนชายล้วน
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันก็มีนักเรียนหญิงเข้ามาบ้างแล้วล่ะ
0: ตอนอาจารย์สอนอยู่นี่ชายล้วนไหมฮะ
1: ชายล้วนค่ะมีช่วงหนึ่งที่เป็นชายล้วน
0: ชายล้วนเลย
1: ค่ะ
0: เฮี้ยวทั้งห้อง
1: เฮี้ยวทั้งห้องจำนวนมาก
0: ครับ
1: ซนมาก
0: เอาอยู่ไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อาจารย์ครับประสบการณ์ที่อาจารย์มีมามากกว่า30ปีเนี่ยจำเป็นไหมที่เพื่อนครูจะต้องเรียนรู้การจัดการชั้นเรียน
1: จำเป็นค่ะเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย
0: ครับในตอนแรกที่วันนี้อาจารย์ได้มาให้ประสบการณ์กับเรานะครับจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกเหมือนกันวันเปิดเทอมเป็นวันที่ลำบากใจสำหรับคุณครูไหมฮะ
1: ค่ะเพราะเราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกัน
0: ครับจะทำอย่างไรครับที่จะรู้จักกันและเป็นการจัดการชั้นเรียนในวันแรกครับมีคลิปของโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับโรงเรียนประถมมาชมกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนต่อครับเชิญครับ
2: Would you like to come and line up over here?
3: It's day one of a new school year at the Meadows Primary School in Lincoln.
2: One behind the other.
3: How is former Teacher of the Year, Andy Bell, going to get his new Year 6 class into shape? Andy's invited John Bailey to see him at work.
2: Would anybody like to have a guess and tell me how you think I was feeling today when I came into school? Well done. It's nice to see you boys listening so well.Josh.
4: Excited.
2: I felt a little bit excited. Yes, I did, Josh. Well done. How else do you sometimes feel? Cameron?
5: Nervous.
2: Nervous. Do you know what? That was the first word that came to my mind. Thank you for putting your hand up and waiting. That was great. So excited and nervous. They're a bit different, aren't they? Excited is usually a really good thing.
6: And nervous is sometimes not a good thing. Give me a secret thumbs up if you felt nervous this morning, even if it was just a tiny bit.Thank you for being really honest.
7: What's your objective when you're sharing your feelings with them?
2: First of all, to get them to the position where they feel able to talk openly about something that might be going on inside. And that might not always be about feelings, but in the future it might be that I want them to be honest about something or to tell the truth. So I think really it's to... And also it's to show them what I'm like. Good morning, Monica.
8: Good morning.
2: How are you today?
8: OK.
2: Good.I'm pleased about that. Morning, Chloe.
9: Morning, Mr. Buffett. You're on SX.
2: Thank you, and you too. How are you feeling?
9: Nervous.
2: Nervous. That's okay. We've talked about that word. Good morning, Anisha.
10: Good morning.
2: How are you?
10: Excited.
2: Excited. Great.
7: So when you're calling the register, you ask children how they are?
2: Yes.
7: And you take their answers seriously?
2: Yes. And I try and look at them as well so that they know that I am interested and that I will take on board what they say. And if somebody says they're not okay...then I know that the way that I deal with them that day will need to be different. First activity this morning to get us thinking. Make a list of 10 things that your character might want to bring to school on the first day. If you're really stuck, you could just do yourself. But I want you to be ready to tell somebody why you chose those things.
7: Okay, now tell me what this exercise is going to be about.
2: Just a bit of fun to start with.Leading towards the idea that there are things that we bring with us every day and they're important.
7: What's the answer to the question if someone says, look, they're year six, they know all this? Your reply would be...
2: They need to be reminded constantly. Stink bombs. Not a good idea. But I think he probably would want to bring them. And number three, the skateboard, I think that might be how he got to school. Oh, I like the way you've done your list, Cameron. Because you've drawn yours instead, haven't you?I think that would be my first choice if I was him as well.
10: Skateboard.
2: And what's this?
10: Football.
2: I think he would enjoy that. And what about number five?
10: Pencil case.
2: A pencil case. Because they've had a big break. I'm a different person as well, and some of them might think that what I do is different to the last teacher. So no matter how old they are, I think they still need exactly the same as you would expect when you first start.
3: Having got the children settled, Andy raises the issue of sound levels.
2: The football is on silent. How do you think we ought to be working when we're learning about this together? What should we be doing? Should we be talking a lot?
4: Should we be talking a little bit? Do we need to be talking? If I put it up here, do you think there would be anything on your pages at the end of 15 or 20
10: yeah.
4: minutes?
10: Yeah.
4: Oh, who said it depends? It does depend. It does depend on the kind of learner that you are, because some people can talk a lot and still get things done. But I'm going to make the choice for you this morning, because it's the beginning of term. I'm going to put it just above. This says, on your own, no nattering.
7: That's great. So just talk me through your noise level system.
2: OK. It's almost like, sometimes I call it a noisometer.
7: Yes.
2: Silence at the bottom. The next step up is on your own, and then in brackets it says no nattering. So the idea is that you're doing something on your own. You might need to talk to somebody, but it shouldn't just be general chit-chat. Then it says partner talk, where they're doing an activity which will involve talking on a more general level, and then team talk, which is maybe where they're working in a group or collaboratively. So that just gives them an idea of what the atmosphere should be like and what it should sound like in the room.
7: Excellent. I think that's absolutely exemplary, and I'm very pleased to see it as well, because children need to be talking more than teachers in rooms.
2: Yes.
4: If you hear this, it means it's what? It means it's raining. But it also means something else. And I think you're all very clever, because Matthew and Daniel did something when they heard it, and they didn't even know what I was going to say. What do you think it means, Chloe?
10: Stop what you're doing.
4: It means stop what you're doing, because I'd like to talk to you. And what I always do is I always look for those people who do it straight away. Because if you stop and you look and you listen, then I'll be really, really pleased. We won't waste any time. We're able to get started.
2: I'd heard about the idea of using a rain stick, so I thought if I introduced a really different sound that was really calm and very different to what else was happening, it would instantly be recognisable and it would just be a nice calm way of bringing them together.
0: มาดูนี้จบแล้วทำให้สงสัยว่าวันเปิดเทอมวันแรกตอนสมัยที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยที่บอกเหี้ยวๆเนี่ยเจออะไรแบบนี้มีประสบการณ์ยังไงบ้างครับ
1: ก็ทุกครั้งอยู่แล้วที่เวลาเราเจอเด็กที่เรายังไม่เคยเจอเนี่ย
0: ครับ
1: ปรากฏการณ์แรกที่มันจะเกิดขึ้นทั่วๆไปก็คือครูกับเด็กจะดูเชิงกัน
0: ดูเชิงฮะเหมือนนักมวยเต้นเต้นยกแรกยกสองดูเชิง
1: ก็ดูแล้วเข้ามาเป็นยังไงเขาก็จะนั่งมองทำเป็นเงียบ
0: ครับ
1: แต่ว่าแค่10นาทีเท่านั้นแหละ
0: เป็นไงฮะ
1: เขาก็จะลุกขึ้นทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากจะทำถ้าเขาเห็นว่าเราใจดีนะเขาก็ละเอาละ
0: แต่จะทำไงให้10นาทีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการละลายพฤติกรรมกันได
1: ้คุยกันคุยกันแล้วก็ในการคุยเนี่ยเราก็แนะนำตัวว่าเราคือใครแต่ไม่ต้องเป็นทางการมากอะไรที่เป็นทางการเด็กก็จะเบื่อ
0: คำว่าทางการกับไม่ทางการใช้วิธีไหนครับ
1: วิธีพูดของเราไง
0: หมายถึงคำที่เลือกใช้
1: คำที่เราใช้พูด
0: หรือคำแทนตัวเองก็ยัง
1: คำแทนตัวเอง
0: ครู
1: อย่างนั้นครูอย่างนี้แล้วก็พูดถึงตัวเราเล็กน้อยพูดถึงอากาศบ้างพูดถึงเรื่องทั่วไปที่เขาเคยชินกันอยู่แล้วก็ตั้งคำถามไปที่เขา
0: คำถามอะไรที่ควรจะนำมาเริ่มต้นคุยเพื่อให้เกิดความเป็นกันเอง
1: แล้วอยากเรียนหรือเปล่า
0: อะไรนะ
1: อยากเรียนหรือเปล่า
0: อยากเปิดอย่างนี้เลยนะ
1: เปิดอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เธออยากเรียนหรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่าพูดว่าเขาไม่อยากเรียนหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีคำตอบกลับมาเยอะเราต้องตั้งคำถามที่จะได้คำตอบเยอะและจากเด็กหลายๆคนคำตอบของเด็กจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะสนใจคำตอบไหนหรือไม่สนใจคำตอบไหนแล้วเราก็จะต่อคำตอบนั้นออกไปยังไง
0: เราควรจะเลือกยังไงฮะเลือกที่จะต่อคำตอบไหนหรือไม่ต่อคำตอบ
1: เลือกที่บุคลิกเด็กที่ตอบ
0: ครับยังไงครับ
1: เด็กบางคนเขารู้ตอบฉาดฉานเลยกล้ามากเลยอะไรเงี้ยเราก็ต่อแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไปดูคนไหนไม่ตอบแล้วมีพฤติกรรมที่มันแปลกแยกออกไปเราก็ต้องดูแล้วไปกระทุ้งคนนั้นอย่างเงี้ยให้ตอบบ้าง
0: แต่คำว่ากระทุ้งคนนั้นบางทีเด็กอาจจะขี้อายพอยิ่งไปกระทุ้งเด็กอาจจะยิ่งอายไปกันใหญ่แล้วก็ไม่ชอบ
1: ม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: กระท
0: ุ้
1: งมันต้องมีวิธีกระทุ้ง
0: วิธีนี้คือยังไงฮะทำไง
1: วิธีก็คือว่าเราอาจจะเดินเข้าไปใกล้ๆ
0: คร
1: ับ จับเขาก่อน
0: จับก่อน
1: การสัมผัสนี่สำคัญนะ
0: จับส่วนไหนไง
1: จับไปเดินแตะไหล่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แตะไหล่นะ
1: เป็นไงไม่อยากตอบละอะไร
0: อย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะ
1: พี่เป็นคนแบบง่ายๆกับเด็กไงไม
0: ่
1: อยากตอบเลยหรือตอบในใจก
0: ็
1: ไม่อยากเรียนแย่เข้าไปแย
0: ่เลยนะ
1: เข้าไปแย่
0: จากประสบการณ์พอแย่ไปแล้วเป็นไงครับ
1: แย่แล้วบางคนก็อายถ้าเขาขี้อายเนี่ยเขาจะก็จะเงียบต่อแต
0: ่
1: ถ้าเขาไม่ขี้อายเขามีชั้นเชิงอะไรเนี่ยเขาจะปล่อยกับเรา
0: ในวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กประถมไทยเหมือนกับเด็กประถมอังกฤษที่ได้ชมเมื่อสักครู่ไหมฮะ
1: คือเท่าที่ดูจากเทปเนี่ยครูเนี่ยจะพูดเยอะ จะพูดจะอธิบายจะเตรียมตัวทำการบ้านอะไรเป็นอย่างดีมากมาย
0: แล้วมีเหมือนกลยุทธ์นะฮะว่าพูดนี้ไปเพื่ออะไร
1: เต็มไปหมดเลยเป็นเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเด็กเขาเนี่ยสังคมของเขาเนี่ยมันมีวินัยมีวินัยอยู่แล้วรองรับที่จะทำให้เด็กเขารู้ว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรเนี่ยเขาถูกปลูกฝังมาแล้วแต่เด็กไทยในสมัยนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: เป็นยังไงครับ
1: เด็กไทยสมัยนี้ก็จะสบายๆยิ่งพ่อแม่เลี้ยงตามใจก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเข้าไปในห้องเรียนคือเตรียมใจเราเข้าไป
0: หนักๆที่สุดคือเตรียมใจเตรียมหนักใจ
1: เตรียมใจที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปสร้างกติกาในความเคยชินของพี่จะสร้างกติกาเขาตรงนั้นตรงนั้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กที่เราจะไปเจอเนี่ยมันมีตรงไหนแต่ว่าหลักคิดเราต้องมีว่ากติกาว่าได้เรื่องการเรียนกติกาว่าได้เรื่องการทำงานมารยาทในห้องอย่างเงี้ยเราคิดไว้เป็นหลัก
0: ข้อ
1: ว
0: ่
1: าแล้วก็
0: แต่หมายถึงว่าการเตรียมทำการบ้านไปเรื่องรายละเอียดเนี่ยอาจจะไปเจอในชั้นเรียนจริง
1: ไม่เกิดในชั้นเรียน
0: มีหัวข้อไว้เป็นโครงไว้กว้างๆไว้ก่อนแบบนี้จะดีกว่า
1: จะดีกว่า
0: ใช่ไหมฮะจำเป็นต้องสังเกตรู้จักเด็กทุกคนในวันแรกเลยไหมครับ
1: สิ่งที่พี่จะทำก็คือว่าต้องได้สบตาเขาทุกคนเนี่ยถ้าเราได้สบตากันเนี่ยจะได้พูดกันหรือไม่ได้พูดกันก็แปลว่าเรารู้จักกันแล้วจำกันได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญ
0: ครับเราคิดแต่ว่าการที่เด็กได้พูดคือการเปิดใจเปิดความรู้สึกแต่จริงบางทีสำหรับเด็กไทยที่อาจจะไม่กล้าพูดหรือยังอายไม่ชอบพูดออกมาสบตาอาจจะเป็นการเปิดใจกันแล้วเปิดความรู้สึกกันแล้วก็ได้ถ้าอยากให้อาจารย์สรุปว่าในวันเปิดเทอมวันแรกครูไทยควรทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นหลักกว้างๆเอาไว้1 2 3 4เนี่ยต้องเริ่มจากอะไรแล้วไปจบที่ไหนครับ
1: ถ้าให้สรุปง่ายๆเท่าที่เคยทำมาเนี่ยก็เจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องยิ้มให้เด็กนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เข้าไปใกล้ทุกคนทีละคนทีละคนแต่ว่าอย่าให้เขารู้ตัวแล้วก็เดินเหมือนเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะจริงๆเราเข้าไปใกล้
0: ครับ
1: แล้วก็พูดคุยแล้วพูดคุยเวลาพูดคุยก็ไม่ต้องแยกว่านี่เป็นเรื่องเรียนนะพูดคุยได้เรื่องทั่วๆไปแต่เรามีเอมเราอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเรากำลังพูดเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องกฎร่วมกันอะไรเนี่ยค่อยๆพูดคุยพอพูดคุยแล้วก็ให้เขาเป็นฝ่าย
0: ร
1: ีสปอนส์ให้เขาตั้งคำถามเราเยอะ
0: ๆ
1: ในคำถามที่เราต้องตอบเนี่ยเราจะสามารถจะขยายคำตอบไปสู่เรื่องที่เราประสงค์จะพูดเนี่ยได
0: ้เพื่อเชื่อมมาถึงสิ่งที
1: ่เราตั้งใจ
0: ไว้เป้าหมายของเราที่มี
1: แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มดึงเขาเข้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะให้เขาเป็นโดยการตั้งกติกาหรือตั้งกฎเกณฑ์กติกามันประกอบไปด้วยกติกาในห้องเรียนในชั้นเรียนการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนกับกติกาที่เราต้องใช้ในการเรียนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นอย่างนี้ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของอาจารย์ครับในการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมวันแรกครับของเด็กไทยก็มักจะเป็นแบบนี้แต่แน่นอนครับว่าชั้นเรียนของเพื่อนครูแต่ละคนในวันเปิดเทอมวันแรกอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่หลักคิดหลักกว้างๆเป็นแบบนี้ลองเอาประสบการณ์ของอาจารย์ปริศนาไปใช้นะครับส่วนตอนหน้าครับก็จะมาว่ากันละเอียดที่โรงเรียนเดิมนะฮะโรงเรียนประถมที่ยังเป็นโรงเรียนเดิมจะมีตัวอย่างของการตั้งกฎกติกาในชั้นเรียนเหมือนกันลองดูว่าห้องเรียนอังกฤษจากประสบการณ์เขามีมาบวกกับประสบการณ์ของอาจารย์ปริศนาจะช่วยเพื่อนครูได้ยังไงบ้างครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้นะครับและสามารถดาวน์โหลดรายการได้จาก www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: แล้วพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่นะครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซึ่งวันนี้เพื่อนครูจะได้ฟังประสบการณ์จากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้จะเป็นตอนที่สำคัญมากๆเพราะเป็นวันเริ่มต้นถ้าบอกเริ่มต้นดีจะมีชัยไปตลอดทั้งเทอมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ฮะ
0: แต่เป็นการตั้งกฎกติกาในวันเปิดเรียนเนี่ยสำคัญแค่ไหนครับ
1: คือกติกาที่เริ่มต้นตั้งไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มันจะเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
0: ป้องกันไว้ได้ก่อนเลย
1: ไว้ได้ก่อน
0: ครับแต่ทีนี้การจะตั้งแบบไหนอย่างไรใครเป็นคนตั้งจะฟังกันยังไงแล้วจะเลือกกติกาแบบไหนมาเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อยากพาไปดูห้องเรียนประถมที่อังกฤษครับว่าคุณครูที่อังกฤษเขาใช้วิธีไหนแล้วเด็กมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างในวันเปิดเทอมวันแรกและการตั้งกฎเชิญครับ
2: Okay, a couple of things to show you this morning. First of all the way through the day, I'm going to be looking carefully for people each session of the day who I think really do their learning in the best way. It might be because you are really concentrating. It might be because you do your best. It might be because you listen really well to your partner. But I have some good work tickets here, and I will write your name on it, and I'll write why. And on this side, there's a little ticket, and then we're going to put it in the Homer Simpson tin. And at the end of the week, I will draw two or maybe three of these out for a special prize. And it's not just for people who get everything right, it's for people who try in their learning, okay?
3: Just freeze that picture there. Let no one out there believe that they're too old for tangible rewards.
2: No, absolutely.
3: Homer Simpson and the tickets and the tin.
2: Yeah.
3: Bam-a-loo, that's going in big time, isn't it?
2: This is if you do something that is just absolutely amazing. If you get one of these, that is extra special.
3: Why do we give children tangible rewards?
2: Well, I think you constantly need encouragement in order to want to take the next step. Some children find things very difficult. Give me five, just show me five. Five.
4: Next, the rules for listening.
2: Now, give me five is also a way that we remember how it's really good to sit when we're listening and working and learning as a class together. And if I say give me five, then there are five things that we need to do. Number one means I'm keeping my hands to myself. Now, if you're sitting next to someone whose hands are wandering all over, it can distract you. So we keep our hands to ourselves. Okay, number two says my feet are still. If you're sitting on the carpet, if you're sitting at the table, it helps us to concentrate if we're not moving them all over the place and making a noise. Number three says, I'm silent, and there's a funny picture with a mouth that's a zip. Okay? There are some times in the day when we need to be silent because everybody needs to hear what's going on. So that's number three. Number four says, my eyes are on the speaker. It's really polite if someone's talking to look at them. Because if I'm having a conversation with someone and they're doing this, I don't think they're interested. And number five, funny picture of a dog. My mind's ready. That means when we get to five, we're all ready to learn. And I shouldn't need to go back and say, oh, number two, number one, someone's forgetting. OK? So if I say give me five, that's what we do.
3: You're now being very explicit.
2: Yeah.
3: I can see the value of making sure that absolutely everybody in the room is clear about it. Is that right? Is that what you're doing? You're leaving no room for chance?
2: Yes, it is. It sounds very specific and very strict, but I think it helps to be really, really clear so there's no room for argument that this is how we need to do it.
4: Finally, it's time to start thinking about the class rules.
2: OK, so I want you to talk with your partners about what kind of things in a good class do you think the teacher does? OK, you might tell me about the way the teacher listens, the way the teacher explains things, the things the teacher maybe doesn't do. The next one says, I'd like the children in my class to do these things. OK, so that will be a list of the way that you think the children in your class should behave. Number one. OK? Thank you, good boy. Underneath it says, I'd like the day to include. What kind of things do you think in our school day help us to learn really well?
3: Can you talk me about what's going to be happening over this next period?
2: Yes, the children's are going to spend a little bit of time working in groups to talk about the type of class that they'd like to belong to, really without me ever mentioning rules or routines. And don't be mean. What's being mean? What kind of things?
5: Vicious.
2: Okay, so violent or vicious, calling somebody names.
5: Vandalism.
2: Okay. And then at a later date, we'll come back to that and look at it in a bit more detail and then maybe share the things that are common to all of them and then bring them out one by one and then say, you know, if we want our class to be like this, how are we going to achieve it? So then to ask them questions about how we can get there, and then they form the basis for the rules.
3: And you want them involved in it because?
2: I want them to take ownership of it and also to see why we have them in the first place. So I think if they've been part of it, then they'll understand the reason, rather than me saying, this is what we're doing, and it's my choice.
4: 2 weeks on, John checks how Andy's rules and routines are coming together.
2: Well done.
6: Number seven, then number two. It would go one, three.
2: And two. And one. My first success star this morning is Monica. Monica, I've been watching. You've been listening so well. I'm going to put your name up here later. Three. And two. And one. Can we just put our pencils down this way? Sam, I've got a smiley face here, which is on its way to you and Loretta.
3: You appear to be teaching effortlessly. But all the things that we talked about, I can see. You've just given a child a gold achievement star,
2: yeah,
3: or a pair of children.
2: Yeah.
3: The football's there. Is it a job done in terms of managing their behaviour?
2: I always make a point of continually just doing the same thing and keep reinforcing it. And through the year, I'll maybe change things slightly, do things in a slightly different way, just to so they don't get bored with things. But, yeah, I'm quite happy with how it's working at the moment.
0: จากโรงเรียนประถมของอังกฤษฮะคือเขามีการตั้งกติกาเหมือนมีการตั้งกติกาในวันแรกของวันเปิดเรียนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สำคัญไหม
1: กติกาของวันแรกของเด็กไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกติกาของเด็กฝรั่งตรงที่ว่าเด็กไทยเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะรู้กติกาอยู่แล้ว
0: อ้าวทำไมครับ
1: พ่อแม่สอนมาแล้วไงอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนนะต้องเชื่อฟังครูนะเนี่ยพ่อแม่สอนมาแล้ว
0: กติกาพื้นฐานเด็กมีอยู่แล้ว
1: เด็กมีอยู่แล้ว
0: แต่เรางั้นเราต้องมาตั้งกติกาเฉพาะในห้องเร
1: ีย
0: น
1: เฉพาะในห้องเรียนต้อง
0: มีเหมือนกัน
1: ต้องมีเหมือนกันกว้าง
0: ๆ
1: เพราะว่าเด็กมีความเคยชินจากที่บ้านมาเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ร
1: เราต้องพูดคุยกันว่าสำหรับการเรียนของเราตรงนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ
0: ครับคนตั้งกติกาเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครู
1: เรามีบ้าง
0: ไหมฮะ
1: เรามีบ้าง
0: ครับ
1: เรามีชนิดที่ว่าเรามีของเรา
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะถามเด็กว่าเขาต้องการกติกาอะไร
0: อ
1: ันนี้กติกาของเด็กมันจะหลากหลายจุกจิกก็ให้เขารวบรวมกันมาว่าเขาจะเอาอะไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนกับให้เสนอมาแล้วเขาโหวตกันเองเลือกกันเองด้วยสำคัญยังไงฮะการที่ให้เด็กมีกติกาโดยตั้งมาเองแล้วก็เลือกกันเองครับ
1: เขาต้องรับผิดชอบไงฮะ
0: อ๋อ
1: ถ้าเขาตั้งอะไรมาเขาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้น
0: ครับอีกอย่างนึงที่เห็นครูอังกฤษใช้แล้วก็ครูไทยก็น่าจะมีคือการใช้บัตรที่มันเป็นบัตรความดีไงจะให้ดาวหรือจะ
1: เด็กชอบมาก
0: เหรอฮะ
1: เด็กไทยชอบมาก
0: ได้ผลมากกับเด็ก
1: รางวัลเนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับยังไงบ้างครับที่อาจารย์ได้ใช้หรือว่าที่เห็นประสบการณ์มา
1: พี่เป็นคนใช้เทคโนโลยีนะ
0: ยังไง
1: สมมติเด็กอะไรก็ทำความดีเนี่ยพ
0: ี
1: ่บอกเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ใบหนึ่งจะมีรูปเขาอยู่ไปทำท่าแอคอาร์ตเขาก็จะทำบ่อยๆเพราะเขาจะได้ถ่ายรูปบ่อย
0: จะหลายท่าด้วย
1: แล้วก็เอาไปให้แม่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะเราได้ไม่ต้องทำอะไรมาก
0: ครับอ้าวการมีบัตรแล้วเขียนชื่อเด็กชายนั้นเด็กชายนี้ได้ทำ
1: ส่วนหนึ่งก็มี
0: มันความภูมิใจจะมากกว่าถ่ายรูปเฉยๆแล้วไปให้แม่ดูเป็นไฟล์หร
1: ืออันนี้ง่ายๆก่อนค่ะ
0: อ
1: ันนั้นถ้าเรามีสเต็ปเดียวเราก็หมดมุกเร็วใช่ไหมหมดมุกเร็ว
0: จริงๆอันนี้สำคัญต้องค่อยๆปูทีละขั้นทีละขั้นต้องไม่เล่นมุกไม่ซ้ำๆเดี๋ยวเด็กเบื่อใช่ไหมโอ๊ยรูปฉันได้แล้วฉันไม่ต้องทำแล้วก็แสดงว่าการให้รางวัลคำชมก็ยังสำคัญกับเด็ก
1: สำคัญมันเป็นกลยุทธ
0: ์ครับอาจารย์ครับครูแต่ละท่านเนี่ยคงจะมีลีลาเฉพาะตัวในการที่จะตั้งกฎกติกาหรือว่าดึงให้เด็กมาสนใจอย่างครูอังกฤษเขาใช้ Give me 5นะครับเพราะ5นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็แต่ละนิ้วเหมือนเป็นกติกา5ข้อที่จะบอกให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจฟัง
1: ค่ะความจริงการใช้มือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดเลย
0: ครับ
1: แล้วดีที่สุดมันง่ายสำหรับครูที่จะออกแบบแต่ว่าครูก็ให้ความหมายของนิ้วแต่ละนิ้วเอาไปกำหนดพฤติกรรมเด็กใช่ไหมการให้ความหมายพฤติกรรมเด็กเนี่ยเด็กเขาก็มีมือไง มันก็ง่ายด้วย
0: เขาจะนึกออก
1: เขาจะนึกออก
0: ข้อหนึ่งก็คือนิ้วโป้งจะหมายถึงกติกาข้อไหนอ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วเด็กก็จำได้
0: ครับนอกจากมือมีอย่างอื่นที่อาจารย์ใช้แล้วก็
1: ที่พี่เคยใช้คือธง
0: ธง
1: ฮะธงเหลืองธงแดงธงเขียวธงขาวให้ระดับของความเข้มข้นของพฤติกรรมไว้ที่ธงนั้นแล้วก็เขียนไว้ที่ธงเลย
0: เขียนอะไรไว้ที่ธง
1: เขียนกติกาไว้ที่ธง
0: แล้วไงก็ชูขึ้นมา
1: ชูการผิดชูแล้วเราไม่ชูเองเราจะไปทำเองเราให้เด็กเป็นผู้ถือธงไว
0: ้ผู้คุ้มกฎ
1: ผู้คุ้มธงเรามอบอำนาจให้เด็กไป
0: เหรอฮะหมายถึงว่าเด็กคนนั้นก็จะเหมือนคนที่คอยดู
1: คอยดูบางทีให้เป็นกลุ่มไงฮะสมมติเด็กถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี้ยกลุ่มนี้มีหน้าที่ดูแลธงสีขาวอย่างเงี้ยธงสีเขียวอย่างเงี้ย
0: งั้นใครทำผิดกติกาธงสีขาวเขาจะชู
1: เขาจะบันทึกพฤติกรรมเขาจะสรุปรวมพฤติกรรมมาอะไรมาพี่เคยใช้ธงนะเพราะธงมันทำง่าย
0: ครับรับธงไปสมมติว่าใครมีธงมาเยอะๆหลายๆสีผิดหลายๆกติกาหลายๆข้อเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ก็ถามคลาสว่าจะเอาไงดี
0: เราไม่เป็นคนฟันธง
1: เราไม่ตัดสินใจอะไรมากมายค่ะเราปรึกษาหารือเขาตลอดเด็กเพราะว่าเราเสียงเดียวเด็ก40
0: เพราะงั้นถ้าเพื่อนบอกยังไงคนที่รับธงไปเยอะก็ต้องรับ
1: รับตามนั้น
0: รับสภาพ
1: เล่นตามกติกาเด็กถ้าเขาคุยกันเองเนี่ยมันง่ายกว่าเราไปออกคำสั่ง
0: โอ้จริง
1: แล้วเช่นเราใช้สติวิธี
0: ลงโทษที่มีมาที่เด็กเขาโหวตกันเขาเลือกกัน
1: พี่สอนภาษาอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าใครทำผิดกลุ่มไหนทำผิดมากๆเนี่ยกลุ่มนั้นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพี่จะไม่ให้เขาทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาอะเช่นไปวิ่งรอบสนามยังไม่เอามันไม่เกี่ยว
0: ไม่เป็นประโยชน์กับวิชาภาษาอังกฤษ
1: ใช่ไม่เกี่ยววิชาเราอ
0: ย่างนี้ต้องสอนพละก็อีกเรื่องนึง
1: ใช่พละวิ่งไปละ20รอบ
0: ครับผมฟังมาได้เคล็ดลับหลายอย่างเลยครับที่เพื่อนครูสามารถเอาไปใช้ได้โดยตรงแต่ถ้าอยากให้อาจารย์สรุปครับว่าในวันเปิดเทอมวันแรกการจะมาตั้งกฎกติกาในชั้นเรียนเนี่ยคุณครูต้องจัดการต้องเตรียมมาเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือเรื่องนี้ครูพอจะเข้าคลาสเนี่ยครูต้องทำกันบ้านก่อน
0: ครับ
1: ก็คือต้องคิดก่อนว่ากฎกติกาจำเป็นสำหรับในชั้นเรียนมีอะไรบ้างเสร็จแล้วพอเราไปถึงเนี่ยหลังจากเราสร้างสัมพันธ์อันดีกับเขาแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนประเด็นให้เด็กๆโดยถามปัญหาในชั้นเรียนเขาซะก่อน
0: ครับ
1: ถามปัญหาเสร็จแล้วพอเขาโยนปัญหาขึ้นมาเราก็ให้เขาหาทางแก
0: ้
1: พอเขาหาทางแก้ปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่เขาแก้ไขเนี่ยเอามาเรียงลำดับเป็นกฎและสร้างข้อตกลงร่วมกันอะไรที่เกินไปเราก็เสนอให้เขาเอาออกซะบ้างอะไรที่น้อยไปเราก็ช่วยเติม
0: ครับแล้วจากนั้นระหว่างชั้นเรียนไปตลอดทั้งเทอมก็พยายามให้
1: มอบอำนาจให้เด
0: ็
1: กติดตามกฎอันนั้นเรามีหน้าที่ควบคุมดูแลเท่านั้นถอดจากบทที่ใช้อำนาจเป็นบทที่คอยควบคุมช่วยเหลือส่งเสริมเท่านั้นค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: สำคัญ
0: บทจากที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจนี่ออกไป
1: ค่ะการที่เด็กได้แสดงออกอะไรต่างๆมานานเนี่ยมันจะทำให้เราตามเด็กทัน
0: งั้นช่องว่างระหว่างวัยที่อาจจะเกิดในชั้นเรียนมันก็จะ
1: น้อยลง
0: น้อยลงลดลงเราก็รู้จักเด็กมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่คือซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนครูครับเมื่อฟังประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสอนมากว่า30ปีนะฮะเราจัดการชั้นเรียนมาโดยตลอดถ้าอยากชมตอนก่อนหน้านี้หรือตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับขอบคุณครับ
1: ดีค่ะ
0: วันนี้เวลาของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนหมดแล้วครับพบกันในตอนหน้าอาจารย์ปริศนาผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่ารีแอคชั่นเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะฮะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะฮะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เราลุ้นลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1,3-bisphosphogycerate นะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่ของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัย

0: ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโต้ไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวันนี้ก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180

นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอร์ดันที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอร์ดและค่าไซน์นะครับค่าคอร์ดจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอร์สเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15ส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอร์สใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอร์สในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอร์สใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอร์สพายส่วน4ครับและไซน์และคอร์สพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูป
ทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็น

ค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1 หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: 50 divided by 18, which gives us £25. And that £25 means that Dave can spend up to this per month for his pay-as-you-go and his internet. And we can use this to create a formula for our new line. And that formula is C equals 180 plus 25M. And if you remember back to that original formula that we had, that was C equals 180 plus 20M. Now this means that Dave is already paying £20 for his normal phone usage, and that leaves £5 for his internet usage per month. And we know that each day the internet costs 25p. And because he's got £5 spare to spend, that is 500p. So what we've got to do is divide 500p by 25p, and that gives 20. So as long as he uses the internet on 20 days or fewer a month, then he won't be spending more than the contract. Now mathematicians call this change in y direction divided by the change in x direction the gradient of the straight line. Now a gradient, what that does is it actually tells you how steep a graph is. But in this case, we're not using x and y, we're using c and m. So we're actually looking at the change in c divided by the change in m. So that means we've got 630 minus 180 divided by 18 minus 0. And that gives us 450 divided by 18, which is 25. And that's exactly the £25 per month that we worked out earlier. So the new formula that we worked out, C equals 180 plus 25M, then the cost per month is £25, and 25 is also the gradient of the line.
1: Hey Dave, have you worked out how many days you can use the internet?
2: Yeah, 20 times a month, which is about every 2 out of 3 days.
1: Ooh, do you know what? You're better at this than I thought you were gonna be.
2: We're a good team.
1: Tell you what, check your email, because I've sent you a picture as a prize.
2: Okay. Ooh, it's nice.
1: It's the latest touchscreen phone, and it would be completely free if you were on contract. But because you are on pay as you go, what's the maximum you could pay for that phone and still be better off after 18 months?
2: I think I better phone a friend. Hi, is that Cara Vorderman? Yeah, have you got a minute?
0: Remember, with straight line graphs, the gradient of the line is defined as change in y divided by change in x. And this is a measure of how steep the graph is, just like here. And it forms an important part of your formula. In our example, it was the cost per month.
2: Hi there, can I get a taxi? Yeah, and NW10? Yeah, I'm at Queen's. Hello? Hello? Oh, I've run out of credit. How am I gonna book a taxi now? Excuse me, do you know the way to the station?
3: Oh, it's that way.
2: Thanks.
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็ค่าคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง แต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

0: แล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1กับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะ จากนั้นพี่กโยสารลายฟีนอฟ

งไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีก

าเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะหากไร้ซึ่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แล้วนวัตกรรมและองค์ความรู้ก็จะถูกแช่แข็งหยุดนิ่งไปตลอดกาลดังนั้นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณพฤหัสพหลกุลบุตรผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษามูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนมาถ่ายทอดกรรมที่จะสรรสร้างให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์ไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างมีศักยภาพที่หลากหลายสนใจในเรื่องที่อาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะแต่ว่าการเรียนแบบเดียวกันในห้องเรียนทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายอันเนี้ยของเด็กได้ถ้าเราทำให้เด็กค้นพบตัวเองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเป็นและสามารถที่จะแตกต่างจากคนอื่นได้เนี่ยและให้ความแตกต่างอันนี้ถูกยอมรับจากครูจากเพื่อนมันก็จะทำให้เราส่งเสริมศักยภาพที่แตกต่างหลากหลายในสังคมได้นะคือโดยปกติพี่ก็จะใช้กิจกรรมของศิลปะทั้งหมดนะฮะตั้งแต่เรื่องการเขียนตั้งแต่เรื่องการวาดภาพการออกแบบการคิดนอกกรอบหรือการอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆรวมกันการแสดงออกทางอาร์ตหรือศิลปะเนี่ยมันช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะฮะนั้นทักษะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าถูกฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เขาก็จะสามารถถ่ายทอดไอ้ความคิดที่เป็นนามธรรมของเขาออกมาเป็นรู้ทำให้คนอื่นรับรู้เข้าใจรู้สึกร่วมกับเขาได้นะครับ
2: คืออยากจะรู้วิธีที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนนะคะเวลาเขาสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรียงความหรือว่าการแต่งกลอนคืออยากให้เด็กมีความคิดที่นอกเหนือจากในบทเรียนนะคะ
3: ก็คืออยากจะได้นำความรู้ตรงนี้มาใช้แล้วก็ต้องการที่จะเผยแพร่กับเพื่อนครูในโรงเรียนด้วยอะค่ะ
4: ก็คืออยากได้วิธีการใหม่ๆที่จะไปกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนคือโดยปกติเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมที่พยายามที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่หลากหลายเราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเราเวิร์กช็อปครั้งเนี้ยเราจะได้กิจกรรมเทคนิควิธีการใหม่ๆที่จะไปใช้กับนักเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเขาค่ะ
5: สิ่งที่อยากได้ในการไปเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็คืออยากได้กระบวนการต่างๆในการคิดสร้างสรรค์หรือคิดวิเคราะห์ในเรื่องของต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุดอยากนำความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาให้แก่เด็กนักเรียน
6: เอาล่ะครับอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับคือเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆเวลาก่อนที่เราจะเข้าการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือว่าการเข้าสู่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ความคิดสร้างสรรค์จริงจังนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นจากให้อาจารย์เลือกสีปากกาคนละแท่งเชิญครับกระดาษคนละ1แผ่นนะครับอันแรกเนี่ยอยากให้อาจารย์เขียนคำว่ากะทิอยู่ตรงกลางกระดาษคิดว่าเราสามารถนำกะทิไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในเวลา10วินาทีนะครับนะครับเราสามารถใช้กะทิไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหมดเวลาครับเดี๋ยวลองฟังกันนิดนึงว่า

0: ะทิไปทำอะไรกันบ้างนะครับของอาจารย์ครับ
1: ก็เอาไปทำแกงไง
0: แก
1: งเทพโพขนม
0: ฮะขนมอันนี้ระบุว่าเป็นขนมสอดไส้ด้วยครับผม
2: ของผมเนี่ยผมเขียนโดยกว้างๆในตอนแรกเคยใช้คิดถึงกะทิก็เลยต้องมารับประทานอาหารนะใส่อาหารอะไรเนี่ยหรือทำขนมอะไรเนี่ย
0: ของอาจารย์ครับ
3: เป็นแกงมีเป็นอาหารหวานอาหารข้าว
0: โอเคครับอาจารย์ครับ
4: เป็นยาที่ใช้ทาเพราะเมื่อก่อนแขนหักแล้วก็คุณตาเนี่ยเอามาทาให้นะคะก็สมานแผลได
0: ้สิ่งที่ผมลองให้ทำในอย่างกิจกรรมแรกเนี่ยครับอาจารย์ก็อาจจะไปเน้นที่ปริมาณความคิดเป็นหลักนะครับในเวลาสั้นๆอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันอาจจะคิดไม่สะดวกหรือว่ามันถูกกระตุ้นเร้ามากเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพของความคิดอาจจะยังไม่ดีซึ่งอันนี้ต้องเรียนว่าในขั้นต้นของการฝึกความคิดทั้งสั้นอาจจะยังไม่เป็นไรเราเชื่อว่าในจำนวนมากนั้นเนี่ยถ้าเราคัดกรองหรือคัดเกลาต่อไปมันจะสามารถทำให้ความคิดอันนั้นมีคุณภาพมากขึ้นได
1: ้
0: กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับกระดาษแผ่นใหม่ปกติเวลาที่เราถามคำถามเนี่ยเรามักจะหาคำตอบนะครับแต่คราวนี้ผมจะลองไปเริ่มที่คำตอบแล้วลองคิดคำถามเพื่อไปสู่คำตอบนั้นเช่นว่าเราจะสามารถมีคำถามอะไรได้บ้างที่จะตอบว่าไก่ให้เวลา2นาทีหมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์ได้เยอะเลยได้เยอะเลยเดี๋ยวลองให้อาจารย์เลือกสักคำถามหนึ่งของตัวเองที่คิดว่าอันนี้เด็ดสุด
2: ของผมนะครับไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อน
0: ครับขอใจครับ
4: ปีรากาคือปีอะไร
5: ปีรากาคือปีอะไร
0: ขอใจนะ
3: ค่ะในสมัยก่อนนาฬิกาปลุกที่ทำให้เราตื่นนอนในตอนเช้าเนี่ยคือสิ่งใด
5: นกไก่ครับขอใจนะ
1: พยัญชนะตัวแรกของไทยตัวอะไร
0: คือตัวอะไรครับผมจริงๆแล้วมีคำถามอื่นๆอีกนะครับที่จะนำไปสู่คำตอบว่าไก่นะฮะโอเคจะเห็นได้ว่าเรามีคำตอบเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างสรรค์คำถามเนี่ยไปสู่คำตอบนั้นได้หลากหลายตามประสบการณ์เดิมตามความคิดหรือว่าแง่มุมต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะบางครั้งเราอาจจะมองคำตอบสำเร็จรูปตายตัวไปแค่เพียงอันเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจกว้างหรือว่ามีมุมมองมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเห็นแง่มุมอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเด็กๆได้มีโอกาสฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆเขาก็อาจจะทำให้มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเวลาที่เจอสถานการณ์อะไรบางอย่างเขาก็จะไม่มีโซลูชันเดียวหรือว่ามีการมีคำตอบเดียวแต่ว่าเขาอาจจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงจากการเริ่มต้นการคิดสร้างสรรค์แบบง่ายๆนะ
6: วันนี้เกมง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ต้องใช้สติปัญญาของตัวเองนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับวงกลมที่นักเรียนเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเช่นรูปของอะไรบ้าง
7: โลกค่ะ
6: โลกหนึ่งแล้วหนึ่งโลกมีอะไรอีกยกมือ
7: พัดลมค่ะ
6: พัดลมโอ้เห็น
8: คุณครูสุพนัทนำเอาเทคนิคของกูรูมาใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้ความคิดของนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนระดมความคิดว่ารอบๆตัวของเรามีสิ่งใดที่เป็นวงกลมบ้างและยังให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอีกว่าวงกลมที่เสนอมานั้นมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
6: สิ่งเหล่านี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมครับ
7: ม
6: ีประโยชน์ยังไงเล่นได้อะไรที่เล่นได้อะไรที่เล่นได
9: ้ยากอ่ะครูยาก
10: ใช้ประโยชน์สารพัดอย่างนะ
6: ใช้ได้ทุกสารพัดอ่ะรถใช่มันเป็นประโยชน์นะถ้ารถไม่มีล้อวิ่งได้ไหม
7: ไม
6: ่
7: ได
6: ้ไม่ได้กิจกรรมต่อไปนะครับด้านบนนี้นะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะครับใช้วงกลมอย่างเดียวจะวงกลมเล็กวงกลมใหญ่อะไรก็แล้วแต่ประดิษฐ์สิ่งของอะไรก็ได้ขึ้นมา1ชิ้นขอให้เวลา10นาที

0: รียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไหนโชว์ให้ครูดูหน่อยครับโชว์อย่างนี้ของตัวเองนะครับครูจะได้รู้ว่าของใครที่มีแววอ้าวคนนี้ลุกขึ้นครับเด็กชายกฤตพลเพื่อนเราเนี่ยจะอธิบายอย่างไรเอาเชิญครับ
1: หมวกมีความสุขจะทำให้มีความสุขพอใส่หมวกความรู้ถ้าใส่มันจะทำให้ฉลาดขึ้น
2: วงกลมสำรวจใต้น้ำสามารถดำน้ำได้ลึก 20,000 เมตรมีเกาะกันภูเขาไฟใต้น้ำ
3: สิ่งประดิษฐ์อันนี้นะคะเรียกว่ารถอัตโนมัติเป็นรถที่ช่วยเวลาคนหลับในหรือง่วงนอนค่ะทำให้ลดอุบัติเหตุเนื่องจากหลับในหรือง่วงนอนเวลาขับรถตอนกลางคืนค่ะ
0: สิ่งที่นักเรียนคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราคิดเต็มที่ยังครับเต็มที่ยังครับยังอาจจะมีเวลาน้อยในการที่ครูจับเวลาใช่ไหมครับฉะนั้นครูคิดว่านักเรียนคงนำเอาความคิดต่างๆหลากหลายที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนต่อไปนะครับคือบางอย่างเด็กบางคนไม่ได้กระตุ้นในเรื่องของความคิดก็จะคิดไม่ได้งั้นเราก็พยายามดึงความรู้ที่จากที่ได้เวิร์กช็อปมานำความรู้ตรงนั้นมากระตุ้นเด็กเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของเขา
4: สนุกแบบว่าทุกคนได้วาดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ความคิดตัวเองคิดขึ้นมา
5: ทำให้เรามีจินตนาการในการคิดจะวาดหรือจะสร้างอะไร
6: ความคิดสร้างสรรค์เอาไปใช้ในอนาคตได้
7: เดี๋ยวผมจะมีกระดาษให้นะครับอันนี้เป็นกระดาษกับปากกาเนี่ยลองนึกถึงว่าถ้าเราพูดว่าคุณครูที่เป็นคุณครูที่สร้างสรรค์ที่สุดอะไรเงี้ยน่าจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างกระดาษแต่ละแผ่นนะครับก็ลองเขียนลักษณะให้ได้มากที่สุดเลยอันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเลือกลักษณะที่คิดว่าคุณครูสร้างสรรค์หรือมนุษย์ที่สร้างสรรค์จะต้องมีช่วยกันใน4คนเนี่ยว่ายอดมนุษย์สุดสร้างสรรค์คนนี้นะครับอยากให้เราถ่ายทอดจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้มีภาพเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องสวยเน้นว่าสื่อความหมายได้นะมีกระดาษให้แล้วก็สี

0: ทีนี้อยากให้ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันแทนความสร้างสรรค์ในแง่มุมยังไงบ้าง
1: ตรงศีรษะด้านบนนี้จะไม่ปิดก็คือสามารถที่จะใส่อะไรลงไปได้ทุกเรื่องอะค่ะแล้วก็ตรงข้างบนเหมือนเรดาร์เนาะที่แบบว่ามากระทบเข้าไปแล้วก็ความรู้ก็จะอัดเข้าไปตรงนี้โดยที่ไม่ปิดกั้นแล้วตรงหูอะหูจะสังเกตว่าจะใหญ่ก็คือยอมรับฟัง
2: แล้วก็มีแววตาคือจะต้องมองอะไรแบบช่างคิดช่างสงสัยค้นหาคำตอบอยู่ตลอดใช่ตั้งคำถามดูใจอ่ะเป็นเปิดหน้าต่างรอเลยค่ะคือเปิดใจที่จะยอมรับฟังนักเรียน
0: เปิดใจเหมือนเปิดหน้าต่าง
2: แล้วใจจะต้องใหญ่มากเพราะว่าใจเนี่ยสำคัญไงอันนี้เป็นพาร์ทค่ะพาร์ทเนี่ยมันจะช่วยพาร์ทให้กำลังใจเขาให้เขารู้สึกดีว่าความคิดเขาไม่ได้ผิดนะแต่เราก็ยังให้กำลังใจให้คิดต่อไป
3: ไอ้ตัวนี้ก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
0: อ
3: ัน
0: ไหนครับ
3: ไอ้ที่ถือเนี่ยครับไม้เท้าเป็นผู้ทรงคุณธรรม
2: แล้วก็ตรงนี้นะเป็น USB ที่แบบว่ามันไม่จำกัดกิกะไบต
0: ์
2: คือแบบว่าใครสร้างสรรค์ใครคิดอะไรใครให้ข้อมูลเข้ามาเราก็จะเก็บเอาไว้อันไหนที่ไม่ดีเราสามารถเอาไปดีลีทออกได
0: ้นี่ก็เป็นผลงานคุณครูสุดสร้างสรรค์นะครับที่คุณครูทุกคนช่วยกันระดมลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้ามาน่าสนใจมากเลยหลายอันนะฮะมันก็จะใช้กระบวนการทางศิลปะเนี่ยมาเป็นตัวถ่ายทอดความคิดของเขามากกว่าที่จะดูความสวยงามในเชิง

0: คุณครูปิยะนันท์นำเอาเทคนิคของกูรูมาใช้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยให้นักเรียนแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆลงบนกระดาษเพื่อนำมาสร้างเป็นยอดมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์และตัวทำลายความคิดสร้างสรรค์
1: ทีนี้ลำดับต่อไปเนี่ยก็จะนำเอาทั้ง10ข้อนี้นะคะให้นักเรียนลองจินตนาการยอดมนุษย์ที่เป็นตัวทำลายความคิดสร้างสรรค์นะคะของกลุ่มเรานะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่ครูให้ไปทั้งหมดนะคะแต่เราจะไม่ใช้กรรไกรเลยนะนักเรียนก็สามารถใช้มือเนี่ยนะคะประดิษฐ์นะตัวยอดมนุษย์ของเราออกมาส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นยอดมนุษย์ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ทั้ง2กลุ่มก็สำเร็จแล้วนะคะครูจะเริ่มที่กลุ่มนี้ก่อนนะคะคือยอดมนุษย์ที่เป็นตัวทำลายความคิดสร้างสรรค์นะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มนี้เลยค่ะ
2: สิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ชอบลอกเพื่อนเห็นไหมคะมีคนนี้มีมือมีตามีมองค่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความสามัคคีในการทำงานดูสิคะเพื่อนๆลองเห็นไหมคะว่าสามคนนี้ต่างคนก็ต่างไม่มองกันก็ไม่มีความสามัคคีในการทำงานไม่ยอมรับในความคิดของผู้อื่นเวลาคนนี้พูดอะไรออกมาคนนี้ก็จะไม่ฟังค่ะ
3: นี่คือภาพของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะนี่คือนาฬิกานะคะนาฬิกาที่อยู่ตรงพุงอะค่ะเอาไว้ว่างนะคะว่างๆแล้วก็เอามือไปเนี่ยเห็นไหมคะเขาถือต้นไม้เขาปลูกต้นไม้นะคะไม่ลอกเรียนแบบผู้อื่นเห็นไหมคะว่าปีกมันเนี่ยสีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาไม่ลอกเรียนแบบสีปีกอีกข้างเลยเห็นไหมคะคิดการไกลเขาเอากล้องส่องทางไกลไว้มาส่องเหมือนการสังเกตอะค่ะ
1: วันนี้ในการเรียนวันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในวิชาภาษาไทยของครูในโอกาสหน้าในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้นะคะมาเรียบเรียงเขียนนะคะเป็นเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นในชั่วโมงหน้าเราจะเจอกันอีกนะคะเด็กบางคนมีความคิดสร้างสรรค์ดีเท่าที่ดูนะคะหลังจากที่ออกมาเป็นรูปภาพแล้วก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเรากระตุ้นเขาบ่อยๆนะคะผลงานที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ใช้ความคิดเขาอย่างอิสระถ้าเราไปตีกรอบเด็กก็อาจจะไม่มีความคิดหรือว่าความคิดไม่เกิดเลย
4: คนที่จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้ก็สังเกตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ย
5: ความคิดสร้างสรรค์คือการแต่งเติมสีสันครับเวลาเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ความคิดสร้างสรรค์ในการเอาไปใช้งานแล้วก็จะทำให้เราได้คะแนนเต็มมากขึ้นด้วยค่ะ
6: ในวันนี้เนี่ยครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำคืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีอะไรบ้าง5ข้อนะคะและสิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง5ข้อเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันเขียนใส่กระดาษนะคะ
7: การก้มหาสิ่งแต่เ
8: ขาคุยมันไม่เกี่ยว
9: ลอกคน
10: ฝังคำลอกคนอื่น
11: การลอก
12: เรียกว่าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์นะคะ
6: นักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนได้รับกระดาษไป1แผ่นแล้วอีก1แผ่นเนี้ยเราจะทำการสร้างยอดมนุษย์ขึ้นมาในตัวยอดมนุษย์เนี้ยนะคะจะเป็นยอดมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยที่เขามีอาวุธที่ใช้ทำอะไรก็ได้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่เราจะคิดขึ้นมา
13: เฮ้ยวัดปางใหญ่ๆไหม
14: แล้วเป็นเอาผมสามเส้นตะกอนเลยป่ะ
15: ตัวมีความคิดตลอดเวลา
16: ปากเป็นกล้วยปากเป็นกล้วย
17: กล้วยคืออะไรสิ่งแบบไหน
15: อ่ะอันนี้สองยัก
18: ษ์ไอ้นี่เหมือนแท่งปากกา
6: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะมาดูงานที่นักเรียนทำกันโดยที่จะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาพรีเซนต์ไหนกลุ่มไหนจะออกมาก่อนคะดีมากค่ะเชิญตัวแทนค่ะ
19: ยอดมนุษย์ของผมนะครับชื่อยอดมนุษย์จินตนาการอาวุธของเราคือดินสอคือมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับมีความตั้งใจในการเขียนอ่าน
5: ส่วนหัวจะเป็นการคิดที่
7: มีจินตนาการส่วนจินตนาการก็จะเป็นผู้กันค่ะ
9: แล้วที่สองก็ให้วาดความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการจินตนาการของปานแมนยอดนักคิดค่ะ
11: ส่วนหลักกิโลเมตรนะครับจะได้เป็นความคิดไร้ขอบเขตครับมีไม้กวาดนะครับไว้กวาดสิ่งที่ทำลายสมาธินะครับหูกลางที่จะได้ยินสิ่งรอบๆตัวเรานะครับ
6: เป็นไงคะวันนี้เราได้เรียนเรื่องความคิดสร้างสรรค์แบ่งกลุ่มกันทำงานสนุกไหม
20: สนุกค่ะ
6: ชอบไหม
20: ชอบค่ะ
6: ครูก็ชอบนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้ามีความคิดครูเชื่อว่าจะสร้างงานใหม่ๆที่มันสร้างสรรค์ออกมาเพื่อโลกนี้ได้อย่างแน่นอนกิจกรรมนะคะที่ได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือให้เด็กเขาคิดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มาว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคืออะไรและสิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเราคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่ดียังต้องพัฒนาแต่นั้นก็เป็นจุดเริ่มว่าต่อไปเนี่ยเขาสามารถทำได้นะมันไม่มีผิดไม่มีถูก
21: ช่วยกันคิดสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
22: ประยุกต์กับภาษาไทยในเรื่องกลอนกวี
23: เราสามารถเอาไปแต่งกลอนได
24: ้กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สุดในโลกเดี๋ยวจะมีตะกร้าให้1ใบนะครับในนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีตะเกียบมีเส้นได้มีหลอดดูดน้ำหนังยางหนังกระติกที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีลูกโป่งกับเข็มและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือมีคล้ายๆกับเป็นโครงสร้างที่ใหญ่หน่อยก็คือเก้าอี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยนำวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเลยขอให้ใช้งานทุกชิ้นนะครับที่จะออกแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือกลไกที่จะทำให้เข็มเนี่ยไปชนกับลูกโป่งแล้วทำให้ลูกโป่งแตกให้ได้
25: ไอ้เข็มต้องใช้ไหมให้มีน้ำหนัก
26: ให้มีน้ำหนักโยนเหมือนกับแบบลูกกระกิ้งไปกระทบอันนี
27: ้ถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันทำแบบเหมือนธนูอะแล้วยิง
28: นั่นนะจะเอามาทำตรงไหนไม้แขวนเสื้อแต่มันเป็นสิ่งที่แข็งที่สุด

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าที่อาจารย์ออกแบบแล้วก็ได้ลองทำดูนะครับว่าวิถีระยะต่างๆนี้จะทำให้ลูกโป่งแตกได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1นี่ปรากฏว่าแตกนะครับยอดเยี่ยมมากครับใช้ได้นะครับสิ่งที่เราออกแบบไว้ก็บรรลุภารกิจนะครับเป้าหมายของเราครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนิดนึงครับอาจารย์เชิญครับ
1: โดยตัววัตถุประสงค์ที่ออกแบบกิจกรรมเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นว่ามันอาจจะต้องทำให้ลูกโป่งแตกหรือว่าไปที่เป้าหมายหรือความสำเร็จก็ได้นะครับซึ่งท้ายสุดมันอาจจะไม่แตกก็ได้เดี๋ยวผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันเกิดความคิดใหม่ๆมันได้มีการทดลองนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยทำให้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำบ่อยๆมันจะช่วยเรื่องฝึกเรื่องการแก้ปัญหาฝึกเรื่องการทำงานร่วมกันหรือว่านอกเหนือจากเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วกระบวนการเหล่านี้มันก็จะได้ไปพร้อมๆกันด้วยนะ
2: คุณครูจิราพรนำเทคนิคของกูรูมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในงานสัปดาห์และค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนโดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด6ทีมทีมละ4คนแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนแข่งขันกันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำให้ลูกโป่งแตกได
3: ้สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทุกคนเลยนะคะเราจะประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้อุปกรณ์ที่ใช้ทำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเหมือนกันอุปกรณ์สำคัญที่ทุกกลุ่มมีแน่นอนเลยก็คือเข็มแล้วก็ลูกโป่งกลุ่มไหนจะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะสร้างสิ่งประดิษฐ์ออกมาให้เข็มและลูกโป่งมันมีโอกาสที่จะมาเจอกันแล้วก็ทำให้มันแตกให้ได้

0: ควรเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์มากหลายกลุ่มเนี่ยทำประสบความสำเร็จเห็นไหมคะลูกโป่งแตกเหมือนกันแต่ถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละกลุ่มหน้าตาเหมือนกันไหมคะสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนั่นเพราะว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันความคิดของคนหนึ่งคนรวมกับความคิดของคนอีกหนึ่งคนรวมกับความคิดของคนอีกหลายๆคนจะสามารถสร้างงานชิ้นใหญ่ๆที่ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์
1: กิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จัดกิจกรรมที่ให้กระตุ้นนะบางทีเด็กจะไม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเลยคือจะทำตามขอบข่ายกฎเกณฑ์ที่แบบว่ากำหนดอย่างเดียวความคิดเนี่ยไม่ได้ถูกให้แสดงออกมาเพราะไม่มีอะไรไปกระตุ้นคือบางทีถ้าเกิดว่าเราจัดกิจกรรมจัดแนวกิจกรรมหาข้อคำถามที่แบบว่ากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราจะเห็นแนวความคิดของเขาที่หลากหลายที่เราไม่เคยค้นพบในตัวเขามาก่อน
2: สนุกค่ะเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำค่ะแต่ก็เสียดายที่ทำมันไม่แตกค่ะ
3: สนุกก็ที่ต้องทำประดิษฐ์ให้ลูกโป่งแตกครับ
4: หนูคิดมาจากจรวดอะค่ะที่หนูเคยลองทำมาค่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยเอามาดัดแปลงใช้กับสถานการณ์นี้นะคะ
5: จะเห็นว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเติบโตเมล็ดพันธุ์เมล็ดนี้มันจะเติบโตหรือมันจะตายไปก็ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังหรือว่าการส่งเสริมให้เมล็ดพันธุ์อันนี้มันงอกงามหรือเปล่านะครับซึ่งฟังดูเหมือนกับว่าบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยมีความสำคัญมากว่าทำยังไงที่จะเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายสนับสนุนให้เขาได้มีความคิดที่หลากหลายซึ่งต้องอาศัยความอะไรครับใจเย็นของคุณครูเหมือนกันว่าต้องฟังต้องเปิดโอกาสให้เขาคิดจริงๆแล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้ไม่กลัวผิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะได้ความคิดใหม่ๆที่อาจารย์บอกวิธีการที่น่าสนใจมากขึ้น

0: ปัญหาน้ำท่วมของเรียนบรกรรมนะครับจะเป็นมาทุกปีมากบ้างน้อยบ้างแต่ละปีไม่เท่ากันอย่างปีนี้สภาพปีนี้ก็คือจะน้ำมากที่สุดเท่าที่ท่วมมาคือ1เมตร80เซนนะครับโรงเรียนก็จะจัดเรือขอเรือพระราชทานจำนวน3ลำก็มาบริการเด็กนะครับประสานงานกับหน่วยงานอย่างเช่นกองพัฒนาทหารที่34เราก็ขอบอกมาช่วยเรื่องทำสะพานได้ไหมหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็จะสนับสนุนให้มาครับ
1: และผลจากการต้องเผชิญหน้ากับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำนี้เองทำให้หลังน้ำท่วมปีนี้โรงเรียนบางระกำเกิดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการบทเรียนท้องถิ่นการเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำโดยมีเนื้อหาหลักมาจากผลงานวิจัยที่โรงเรียนได้เข้าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2: โครงงานวิจัยเรื่องนี้นะคะก็มีต้นกำเนิดมาจากสภาพปัญหาของท้องถิ่นเองนะคะคือเป็นที่เรื่องชื่อกันมานานแล้วนะคะว่าบางระกำเนี่ยน้ำท่วมประจำปัญหาก็คือลักษณะของพื้นที่นั่นเองนะคะคือพื้นที่บางระกำเนี่ยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำยมเนี่ยจากจังหวัดแพร่มาแพร่มาอุตรดิตถ์มาที่สุโขทัยแล้วก็มาที่นี่เพราะฉะนั้นระดับน้ำเนี่ยมันไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สภาพของแหล่งน้ำตรงพื้นที่บางระกำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำซึ่งมีพื้นที่กว้างและมันเป็นลักษณะเป็นแอ่งนะคะแล้วก็มีความสูงที่จะจุรับน้ำได้ของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยความลึกประมาณ10เมตรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมามากๆมันก็ต้องเอ่อล้นเป็นปกติแต่นี่เอ่อล้นท่วมแล้วเนี่ยน้ำมันไม่ไปไหนนะคะเพราะลักษณะของพื้นที่อีกเช่นกันมันเป็นแอ่งหรือกระทะนั่นเองก็เลยทำให้น้ำท่วมขังเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาของท้องถิ่นตรงนี้ก็เลยมารวมพลังกันนะคะอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักของงานนี้นะคะก็คือต้องอาศัยคนในท้องถิ่นจากนักเรียนด้วยซึ่งเป็นผู้วิจัยที่ดีเลยน่ะนะคะเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็จะเห็นชัดเจนว่าบริเวณไหนน้ำท่วมบางของบางระกำตรงไหนนะคะแล้วก็ประกอบกับข้อมูลอื่นๆเสร็จแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเราก็มาร่วมกันช่วยกันวิเคราะห์จดประเด็นนะคะเสร็จแล้วก็ได้เรียบเรียงมาเป็นหนังสือนะคะ
0: การวิจัยเป็นทุนทางความคิดว่าถ้าเกิดมันมีอย่างนี้ซ้ำๆซากเนี่ยเราก็ควรหาทางป้องกันเราก็เอามาลงสอนกับเด็กคุณครูเขาก็จะพยายามบูรณาการโดยฝ่ายวิชาการก็ได้เน้นให้บูรณาการจะเรียนเทอมหนึ่ง20ชั่วโมงครับก็คือเป็นค่าหน่วยเกียรติก็คือ 0.5 หน่วย
3: สวัสดีครับคุณครู
1: ที่ห้องเรียนชั้นป.5คุณครูสมชายด้วงสุวรรณคือตัวอย่างหนึ่งของคุณครูที่นำบทเรียนท้องถิ่นการเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำมาใช้บูรณาการเป็นกิจกรรมร่วมกับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่คุณครูถนัดได้อย่างสนุกและน่าสนใจ
4: ผมได้นำหนังสือเอกสารของที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบางระกำนะครับเอามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิชาประวัติศาสตร์โดยทำในรูปแบบให้นักเรียนลงไปปฏิบัติหรือไปเรียนในพื้นที่จริงๆครับผมวันนี้เราจะพานักเรียนไปเรียนนอกสถานที่นะครับชื่อกิจกรรมจักรยานหรรษาทัศนาชีวิตริมน้ำบ้านที่เราจะพาไปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบ้านที่มีประสบการณ์ของการน้ำท่วมมาเป็นยาวนานเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตอยู่กันมาตลอดเราไปดูวิถีชีวิตของเขาที่ว่าเขาจะมีวิถีชีวิตในการปรับตัวอยู่กับน้ำได้อย่างไรเราเน้นกิจกรรมที่จะให้เด็กนักเรียนไปเรียนศึกษาจากสถานที่จริงคือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำยมซึ่งน้ำจะต้องท่วมทุกปีว่าเขามีวิธีดำเนินชีวิตอย่างไรโดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ซักถาม
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นน้องให้ความรู้กับเด็กหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนบรากรรมที่เรามีบ้านเรือนติดอยู่กับแม่น้ำนะครับผมจะให้นักเรียนถามเน
5: า
4: ะ
5: น้ำท่วมบ้านลำบากป่ะครับ
6: ทั้งลำบากมันก็จะทำไงได้
7: แล
6: ้
7: วแล้วคุณยายมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
6: เตรียมเก็บข้าวเก็บของขึ้นบนบ้านถ้ามันมามันก็เวลาน้ำมาก็เอาเรือออกไปพายเรือ
4: ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเริ่มท่วมนี่แล้วเนี่ยมันท่วมจะเยอะเนี่ยทำไงเนี่ยพื้นทำไง
6: หนุนเอาไม้มาตีเข้าปะนั่น
4: แล้วอะไรมาพาด กระดาน
8: กระดานสิ
4: โอ้โห
8: กระดานเก็บกระดานไว้แล้วทีนี้ก็ดีหมดเลยเนี่ยท่วมหมด
4: สรุปแล้วต้องมีกระดานเก็บไว้สำรองไว้เพื่อจะมาหนุนใช่ไหมเนี่ยมีกระดานอยู่ใต้ถุนเลยใช่ไหมครับ
7: บ้านหลังนี้อายุกี่ปีแล้วคะ
8: 130
4: เดิมทีเป็นแพ
8: 1250บาทเนี่ยแพหลังนี
4: ้ยกขึ้นมาอยู่บนบกประมาณปีไหนครับ
8: 2485น้ำท่วมมาก
7: อะแล้วคุณยายลำบากไหมครับในการเข้าออก
8: ต้องเนี่ยโดดลงเนี่ยเหมือนเรือจอดในเนี้ยในบ้านเนี่ยเนี่ยผูกเสาตรงนั้น
4: เอาเรือเข้าบ้านเลยเหรอ
8: เรือเข้าบ้านตะแคงเข้าเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยหมดเนี่ย
7: น้ำท่วมคุณยายเคยโดนสัตว์มีพิษกัดไหมคะหรือต่อย
8: เคยแต่งูพันขา
4: โอ้โหพันแต่ไม่กัดเหรอฮะ
8: พันไม่กัดงูน้อยอ่ะกินปลา
4: อ๋อโชคดีโชคดี
8: เขาตกใจนะเราไล่เขา
4: แล้ว
8: เราก็ตกใจเขาก็เลยปล่อยต่างคนต่างตกใจ
4: ตลอดเวลาที่ผมออกไปแล้วผมบางภาพที่ผมแอบเห็นอยู่ก็คือความสุขของคุณตาคุณยายทั้งหลายแล้วกันนะครับที่เป็นวิทยากรให้เราชั่วขณะหนึ่งนะผมก็แอบดีใจว่าเขาได้มีส่วนร่วมได้มีความสำคัญในการที่จะให้การศึกษาให้ความรู้แก่เด็กครับเขามีความปลื้มใจ
9: ก็ประมาณ100ปี100กว่าปีบวกนะเมื่อก่อนอยู่ริมน้ำนั่นจะต้องท่วมนั่นระดับ
4: ประมาณ
9: ระดับขอบนู่นเลยนะ
7: ระยายข
9: ึ้
7: นมา
9: ระดับนี้มันในขั้นที่5ก็ค่อยชั่วหน่อยอันนี้เป็นเรือขุด
4: ขุดทั้งละไม้ทั้งต้น
7: ไม้อะไร
4: ไม้สักทั้งต้นลูก
9: มีพาย
4: เรือเขาสงสัยเรือ
9: เมื่อก่อนสมัยก่อนก็มีแจวไม่ค่อยมีเรือใหญ่นะมีเต่าตั้งนี่
4: ตรงเต่าแล้วขัด
9: เหมือน
4: หนังจีนนะทีเหมือนหนังจีนเลยผลที่เด็กได้รับนะฮะจะเป็นประสบการณ์ตรงสำคัญที่สุดก็คือเด็กได้เห็นภาพจริงเห็นสภาพที่จริงผมคิดว่ามวลประสบการณ์ทั้งหลายที่เด็กได้รับในวันนี้น่าจะมาเป็นบทเรียนให้เขาในวันหน้าได้ดีครับผมครูจะมอบภาระหน้าที่ให้หัวหน้าชายกับหัวหน้าหญิงนะครับผมมีหน้าที่มาร่วมกันสรุปโดยนักเรียนช่วยกันนะครับช่วยกันสรุปนะครับว่าได้อะไรบ้าง
7: ได้ที่อยู่อาศัย
4: อยู่อาศัยลูก
7: ของขึ้นที่สูง
4: เก็บข้าวของแล้วก่อนนี้เอาน้ำท่วมเขาไม่เอกทำไมครับท่วมพื้นบ้านแล้วทำไมครับยกพื้นขึ้นสูงมายกพื้นให้หนีระดับเผื่อนะครับนักเรียนเผื่อระดับน้ำว่าน้ำจะสูงประมาณเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องยกบ่อยๆนะครับทำไมครับด้านคมนาคมเตรียมเรือแล้วเพราะเขามีเรือติดบ้านทุกหลังอยู่แล้วอ้าวด้านอุปโภคบริโภคลูก
7: อาหารแห้ง
4: เกียงกับเก็บข้าวสารอาหารแห้งมีอะไรอีกไหม
7: ชอบครับมันสนุกดีก็ได้ออกไปเรียนนอกห้องเรียนก็ได้ไปเห็นริมชีวิตริมน้ำครับว่าน้ำท่วมต้องเตรียมอะไรบ้างต้องมีวิธีการยังไงต้องจัดเตรียมอะไรไว้บ้างครับได้รู้ว่าน้ำท่วมเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเราต้องระวังสัตว์อะไรบ้างค่ะเราไปฟังแล้วเราก็เตรียมตัวไว้เราก็จะอยู่ได
1: ้สำหรับระดับมัธยมที่ห้องเรียนชั้นม.2คุณครูพัชรากันสุขกำลังเริ่มสนุกกับแผนการสอนที่นำบทเรียนท้องถิ่นการเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เกิดเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสื้อชูชีพจากเศษวัสดุ
10: จากที่ได้อ่านก็คือเอาหยิบมาบางส่วนนะคะแล้วก็เอามาเป็นบูรณาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยการคิดเป็นแผนของเราเองค่ะเสื้อชูชีพเนี่ยที่เราทำขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเศษวัสดุเหลือใช้บูรณาการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแรงดันอากาศภายในอะค่ะเพราะว่าอย่างขวดเนี่ยค่ะที่มันมีอากาศอยู่ข้างในอะค่ะพออากาศมันมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระแล้วมันสามารถพยุงขวดทำให้ขวดมีการลอยได้
11: วันนี้นะคะเราก็สืบเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์กันโครงงานนี้นะคะที่ทำขึ้นเป็นการทำเสื้อชูชีพครูจะมีตัวแทนของนักเรียนของเราที่เคยทำโครงงานเกี่ยวกับเสื้อชูชีพไว้แล้วนะคะมาช่วยนักเรียนด้วย

0: นักเรียนเลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่นะครับขวดน้ำที่แม่ใช้แล้วนะครับบอครับเข็มเย็บกระสอบครับกรรไกรครับและที่สำคัญครับกระสอบครับ
2: ขั้นตอนการทำนะครับ1เอาขวดมาผูกกับมามัดกับบอนะครับแล้วก็เอากระสอบมาตัดเป็น2ส่วนครับแล้วก็เอาขวดที่เรามัดได้เสร็จแล้วมาใส่ในกระสอบครับแล้วก็เย็บนะครับแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดคอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอา2ส่วนนะครับมาติดด้วยกันครับแล้วจะได้เป็นแบบนี้ครับ
3: เสร็จแล้วก็คือให้นักเรียนแต่ละคนลงมือทำ
0: หนูตัดเป็น2ส่วนเลยค่ะเท่าๆกัน

0: พอทำเสร็จแล้วก็เหมือนต้องทดลองว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆไหม
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปทดลองดูซิว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปทดลองกันข้างนอกกันเลยไป

0: ครูก็สรุปให้ฟังว่าแรงที่ได้เนี่ยมันคือแรงอะไร
1: เห็นไหมเมื่อกี้นี้เราทดลองกันไปแล้วมันสามารถลอยได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ลอยได้รู้ไหมทำไมมันถึงลอยได
3: ้มีแรงดันค่ะ
1: เป็นแรงดันที่ได้มาจากไหนคะ
3: ขวดครับ
1: ขวดแค่นี้มันสามารถพยุงตัวได้เหรอ
4: ได
1: ้ได้ได้เพราะอะไร
4: อากาศ
1: อากาศที่มันเก็บอยู่ภายในขวดถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้แค่ขวดเดียวเนี่ยมันสามารถพยุงตัวได้ไหม
4: ไม่ได
1: ้ไม่ได้เราถึงต้องใช้กี่ขวดคะหลายๆขวดพอหลายๆขวดเนี่ยมันเพิ่มให้ยัง
4: เ
1: พิ่มมันก็สามารถที่จะพยุงตัวของเราได้ให้ลอยน้ำ
0: ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในวันนี้นะคะก็คืออันดับแรกก็คือเด็กได้รู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่าต้องทำอะไรบ้างที่สำคัญก็คือได้รู้เนื้อหาเกี่ยวกับแรงดันอากาศว่าแรงดันมันมีความสำคัญยังไงสามารถใช้ในชีวิตประจำวันยังไงและเด็กได้ลงมือกระทำที่สำคัญคือเด็กได้มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามัคคีกันนะคะและที่สำคัญคือเด็กสามารถที่จะนำความคิดอันนี้ไปต่อยอดสามารถพัฒนาได้และนำไปใช้ในภาวะน้ำท่วมจริงๆค่ะ
5: ก็สนุกดีนะครับเราก็ได้ความรู้ครับเผื่อเราสมมติบ้านเราน้ำท่วมเงี้ยครับเราก็ไปทำเองได้ครับเพราะว่าของนี่ก็อยู่แบบตามแถวบ้านครับมีขวดน้ำมีกระสอบมีเชือกปอแล้วก็ทำเองได้ครับผม
6: ชอบตอนประดิษฐ์ละค่ะแล้วก็ตอนมาทดลองค่ะแบบมันบรรยากาศแปลกใหม่ดีได้เรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะก็สามารถนำไปให้ผู้ประสบภัยใช้ได้ค่ะแบบเนื่องจากเขาออกมาสัญจรคมนาคมอะไรลำบากเนี่ยค่ะก็นำไปใช้ได้จะเกิดประโยชน์มากค่ะ
7: ถ้าเราจะอยู่กับน้ำมีความสุขเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับน้ำที่เอางานวิจัยนี้มาสอนเนี่ยเพื่อต้องการให้ลูกหลานเนี่ยอยู่กับน้ำได้เมื่อน้ำท่วมคุณก็ต้องอยู่กับน้ำได้น้ำลดคุณก็รู้จักแก้ปัญหาว่าคุณจะทำอย่างไร
8: คือเด็กรุ่นหลังเนี่ยค่ะอีกหน่อยเขาจะคิดเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำอะไรก็เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมนะคะคิดว่าน่าจะทำให้เขาอยู่กับน้ำได้ดีขึ้นหรือถ้าเป็นไปได้เมื่อสามารถเขาจะออกไปเป็นผู้บริหารหลักเขาก็อาจจะปลูกไปที่นโยบายก็ได้ถ้าเขารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้นะจะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างถาวรช่วยกันดูแลกันไปตลอดไปนะคะมันก็จะถึงเป้าของว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ

ใจกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดร้อนเร็วที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิก

จะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะที่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในมู

16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่งแล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2

2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุด -1 มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อน -1 นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุด -3 -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของ -3 จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุด -infinity นะครับจนถึงจุด -1 ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึง infinity ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนนะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามี

เส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับเพราะมันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัส
ด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่าที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะหาความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่ง

คะที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60 กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบ

0: นี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
1: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
3: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
0: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
4: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฟ้าสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
4: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
4: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
3: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โห
3: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
0: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
4: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
3: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
2: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดครับเนี่ย
3: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
0: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
2: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
3: ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง

0: ปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆ

0: ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
1: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
2: ขอทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาจารย์ครับ
1: อาม จ
0: ี
1: ารย์
0: ข
1: ค
0: ้
1: ร
0: อ
1: ับส
0: ส
1: ั
0: ัง ง
1: เ
0: เ
1: ก
0: กต
1: ต
0: ใน
1: ใน
0: เรื่องข
1: ใน
0: องการ
1: เรื
0: ฟ
1: ่อ
0: อง ก
1: ข
0: ส
1: อง
0: ี
1: การฟอกสี
0: แครอทนะครับ
1: แค
0: ที
1: ร
0: ่
1: อทนะครับ
0: ที่อาจารย์
1: ที่อาจารย์
0: พูดถึงเรื่องปฏิกิริ
1: ถ
0: ย
1: ึง
0: า
1: เรื่องปฏิก
0: ก
1: ิ
0: า
1: ริ
0: ร
1: ย
0: แท
1: าน
0: ที่
1: การ
0: นะ
1: แท
0: ครับ
1: นที่
0: ผมดูในสไลด์นั้นปฏ
1: ผ
0: ิ
1: ม
0: ก
1: ดู
0: ิ
1: ใ
0: ร
1: น
0: ิยา
1: ส
0: ที่
1: ไล
0: ว่า
1: ด์
0: น
1: น
0: ั้
1: ั้
0: น
1: น
0: น่
1: ป
0: า
1: ฏ
0: จ
1: ิ
0: ะ
1: ก
0: เ
1: ิ
0: ป็
1: ร
0: น
1: ิยา
0: ป
1: ที่
0: ฏ
1: ว่
0: ิ
1: าก น
0: ิ
1: ั้
0: ร
1: น
0: ิยา
1: เป็
0: ก
1: น
0: าร
1: ปฏ
0: เติ
1: กิ
0: ม
1: ริ
0: ใน
1: ยา
0: พันธะ
1: ข
0: คู่
1: องพ
0: ข
1: ว
0: อง
1: ก
0: พวก
1: ของ
0: อั
1: พ
0: น
1: ว
0: ค
1: ก
0: ีนใช
1: อ
0: ่ไหม
1: น
0: ครับ
1: คีนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันพูดว่าเป็นการเติมคอลีนเข้าไปในโมเลกุลนะคะการเติมอันนี้เป็นปฏิกิริยาการเติมค่ะ
0: ครับผม
2: คอลีนเข้าไปที่พันธะคู่ทั้งสองอะตอมเลยนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆในหลายๆพันธะได้ด้วยก็จะทำให้การเชื่อมโยงของพันธะเนี่ยแตกออกจะไม่มีการเชื่อมโยงต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สีเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการดูดกลืนแสงมันก็จะผิดไปจากเดิมขอบคุณนะคะ

0: one of our teacher just asking about the reaction that Corinne react with the carotene. And I already explained that it's addition. They thought that we did translate wrongly. Well, it is addition reaction.
1: Very good. Thank you. Okay, could we have the next slide, please? Or the prior slide, the one that says gas diffusion. After that one, the title of the slide is gas diffusion. Okay, I think it's the next one from that. No. More. Well, you showed it earlier, so you must have it there. Okay, well, if we don't find it, it's okay. We will just talk about it then. Okay, the next experiment will be gas diffusion. And for this experiment, we will notice the diffusion as Professor Supawan showed the very first day. We will notice the diffusion of ammonia gas and chlorine gas. Oh, I'm sorry, it's just the ammonia gas. And we will be putting some indicator drops so that the student may see how the ammonia moves along with the time.
0: สำหรับการทดลองต่อไปนะคะคือเรื่อง gas diffusion ค่ะถึงแม้ว่าสไลด์จะไม่มีตรงนี้นะคะคุณครูจะมีเอกสารนะคะที่แจกไปนะคะดูที่เอกสารที่แจกไปนะคะการทดลองนี้ก็เป็นการเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะเราก็คงจำการทดลองในวันแรกที่สาธิตให้ดูได้นะคะว่าเราทำการทดลองการแพร่ของแก๊สระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะสำหรับวันนี้ Professor George ที่จะทำทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้แอมโมเนียแก๊สเหมือนกันนะคะแต่จะใช้แอมโมเนียนะคะกับอินดิเคเตอร์เพื่อจะดูการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียนะคะโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เดี๋ยวดูที่เขาสาธิตให้ดูนะคะ
2: โอเค this experiment we are going to do with two different indicators with a dropper or a plastic pipette placed drops of phenolphthalein in a bottom of the petri dish or a jar cap like this
0: ค่ะของคุณครูก็ทำตามเลยนะคะ
3: ครับลำดับแรกนะครับก็หยดสารละลายฟีนอลฟทาลีนนะครับใส่ลงไปในจานเพาะเชื้อนะครับ
2: We are going the same with bromothymol blue
3: ครับในจานเพาะเชื้ออีกใบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอาจจะเติมหยดสารละลายของ bromothymol blue ลงไปนะครับหยดหลายๆหยดในจานเพาะเชื้อนะครับให้เป็นแนวครับ
2: Okay. With a plastic pipette, place two drops of ammonia in one corner of the dish.
3: หลังจากนั้นหยดแอมโมเนียไป1หยดนะครับตรงมุมหนึ่งของจานเพาะเชื้อนะครับและปิดฝาครับ
0: ให้สังเกตการเปลี่ยนสีนะคะแอมโมเนียจากจุดที่เราหยดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการแพร่ของแก๊สออกไปนะคะก็จะเห็นค่อยๆการเปลี่ยนสีค่อยๆเกิดขึ้นแต่ความจริงก็เร็วเหมือนกันนะคะดูดี

0: As you could see, it was an immediate reaction. So perhaps we would like it to go a little slower, but this time it occurred extremely fast. I can see in the Hua Hin site that you are doing it as well, so we would like to see your results.
1: Well, the indicator that we prepare for the teachers is phenolphthalein. We didn't do from brom thymoblue.
2: Yeah, we are going to repeat this.
1: เวลาสังเกตอันนี้ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยเอากระดาษรองดีไหมคะเอากระดาษรองเพื่อจะได้ดูเห็นการเปลี่ยนสีเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะให้มีกระดาษพื้นขาวนะฮะ

0: When you do this experiment, you may want to discuss with your students what are some common phenomena that we observed due to gas diffusion. For example, the smell of perfumes, the fact that acid rain can be transported from one country to another because SO3 or SO2 diffuse across borders. And you can also discuss why some metals react with a gas that was not produced in that site, etc. So many, many phenomena that are due to the diffusion of gases can be discussed at this point.
1: ค่ะอันนี้เป็นการทดลองเรื่องการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราก็เพียงเป็นการสาธิตใช้แอมโมเนียนะคะเราก็จะเห็นว่าการแพร่ของแก๊สจริงๆแล้วจริงๆมันกระจายไปทุกทิศทางอะนะคะแต่ส่วนที่เราจะสังเกตเนี่ยเราเริ่มจากมุมหนึ่งแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็น่าจะนำการทดลองผลที่ได้เนี่ยแล้วก็นำให้เกิดความคิดให้นักเรียนนะคะได้ลองคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ของแก๊สมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะประเด็นที่เราก็เคยดิสคัสมานิดนึงแล้วก็คือในเรื่องของฝนกรดนั่นเองถูกไหมคะฝนกรดที่เกิดขึ้นนะคะการแพร่ไปเนี่ยมันไปได้ไกลอย่างไรไปในทิศทางใดนะคะก็เราก็นำมาดิสคัสมานำมาให้นักเรียนเนี่ยคิดได้มีเหตุการณ์อื่นๆไหมคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ของแก๊สอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็น่าจะนำมาถกเถียงกันนะคะอย่างเช่นประเด็นหนึ่งการแพร่ของแก๊สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทิศทางลมถูกไหมคะขึ้นอยู่กับทิศทางลมด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมีการรั่วไหลของแก๊สมาแล้วมีลมเข้ามาช่วยพาไปมันก็จะไปทิศทางของลมแต่จริงๆแล้วแก๊สมันจะแพร่ทุกทิศทางแต่ด้วยแรงของลมก็จะพาไปทิศทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: As you could noticeOur experiment went much further than the one that we can see in the Wahin site. We believe that's because of the difference in ammonia concentration. If you do it with very concentrated ammonia, it goes very fast. If you do it with dilute ammonia, it goes slower. We think that the best thing is that it goes slow and not so fast.So I think that the Wahin site looks good.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: ค่ะก็ Professor George ก็ชี้ประเด็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือของที่เม็กซิโกที่ทำให้ดูเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนสีที่รวดเร็วมากเลยอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่สำหรับที่ของเราทำกันนะคะก็โดยเฉพาะของหัวหินนะขึ้นมาก่อนเลยเราก็จะเห็นว่าสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถมองตามทันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันว่าถ้าแก๊สน้ำมันเข้มข้นถูกไหมฮะเราใช้แอมโมเนียสารละลายแอมโมเนียที่เข้มข้นแก๊สมันก็จะเยอะใช่ไหมคะแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นก็จะเยอะนั้นแก๊สเยอะเนี่ยมันแพร่ไปกระจายไปเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะนั้นการทดลองที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆเกิดนะคะนักเรียนจะได้สังเกตทันนะคะ
0: We are ready to proceed to the next experiment but we would like to know if there are any questions or comments on the previous one
1: ค่ะตอนนี้ก็โปรเฟสเซอร์ก็เปิดเวลาให้ถามคำถามได้ค่ะเชิญถามคำถามหรือว่าให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือใครมีแนวคิดนะคะเราก็แชร์กันนะคะแชร์ความคิดกันว่าเราจะนำไปสอนนักเรียนอย่างไรดีเชิญเลยค่ะ

0: อ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้เข็ม IYC นะคะไม่มีอีกแล้ว100ปีทำอยู่ครั้งเดียวWell, I assume that it's very clear and understanding. So no questions so far, no comment either. So I think we can move to the next one.
1: Okay. In the next experiment, we're going to talk about how to remove a cation from a solution, which will demonstrate the charge that a cation has, which is a positive charge. As you can see on the slide, the ionic bonding occurs when an atom donates electrons, becoming a positive ion or cation, and another one absorbs them or takes them, becoming a negative ion or anion, like the case of sodium and chlorine shown on the slide.
2: ครับในการทดลองหรือว่าในคำอธิบายนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเกิดแคไทออนและแอนไอออนนะครับในการเกิดพันธะอิเล็กทรอนิกหรือว่าการเกิดเป็นประจุของอะตอมของธาตุเนี่ยสามารถแสดงอธิบายได้โดยว่าถ้าธาตุนั้นเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับธาตุนั้นก็จะมีสมบัติเป็นบวกหรือว่าเป็นแคไทออนมีประจุเป็นบวกนะครับในกรณีอีกธาตุชนิดนึงถ้าเกิดว่ารับอิเล็กตรอนมานะครับก็จะกลายเป็นประจุลบนะครับเราเรียกว่าเป็นแอนไอออนนะครับตัวอย่างที่แสดงเป็นโซเดียมกับคอไลน์นะครับโซเดียมไอออนเป็นแคไทออนแล้วก็คอไลน์เป็นไอออนลบครับ
1: In order to show the charge on a cation we will use a polymer called sodium polyacrylate which is also called a super absorbing polymerthat is commonly found in baby diapers

0: or in personal feminine hygiene products.
1: ในลำดับต่อไปนะครับเขาก็อธิบายถึงเรื่องของการติดตามนะครับสมบัติของแคทไอออนในที่นี้ก็ใช้โซเดียมโพลีอะคริลเลตนะครับตรงโซเดียมโพลีโซเดียมโพลีอะคริลเลตนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์บแบนส์นะครับก็คือเป็นในลักษณะที่โพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับได้ดีซึ่งพบในผ้าอ้อมเด็กนะครับ
0: A super absorbing polymer can absorb manyfoldtimes its weight of water. As you can see on the left hand side, there is the dry polymer, and on the right hand side, it is a hydrated polymer.
1: ครับเจ้าตัว super absorbance absorption เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะสามารถดูดน้ำได้ดีนะครับจากภาพที่แสดงเนี่ยจะพบว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเป็น dry powder ก็คือเป็นผงสีขาวนะครับคันในลักษณะที่แห้งแต่เมื่อดูดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพองตัวขึ้นมาในรูปด้านขวามือครับ
0: As you can see in the center photograph on the left hand side it is the dry polymer and you can see that many of the groups inside the polymerare carboxylate groups, they're sodium salts. And when it gets hydrated, it stretches, it expands, and it gives the structure shown on the right-hand side.
2: ค่ะ ก็อธิบายว่าดูจากโครงสร้างโมเลกุลนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหมู่คาร์บอกซิลิกนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมนะคะเวลาเราเป็นอยู่ในรูปของผงใช่ไหมคะโครงสร้างของมันก็จะบิดไปบิดมาแต่เมื่อเราใส่เติมน้ำไปนะคะก็จะเกิดการดูดน้ำซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าโครงสร้างของโมเลกุลนี่จะยืดออกนะเป็นเส้นตรงนะคะนี่คือแสดงให้เห็นเรื่องการขยายตัวขึ้นมานะคะผงโซเดียมโพลีอะคริลเลตเนี่ยนะคะก็เป็นวัสดุที่เราใช้อยู่ในแพมเพิร์สนั่นเองนะคะในแพมเพิร์สหรือว่าผ้าอนามัยนะคะพวกนี้ก็คือใช้ดูดซับน้ำซึ่งจะดูดซับน้ำได้เนี่ยอาจจะเป็นถึงพันเท่าเลยนะคะถ้าโครงสร้างที่ดีๆนะคะ
0: In this experiment we will be using sodium polyacrylate as an ion exchanger as you can see at the bottom of the slide sodium polyacrylateHas carboxylate groups, and they are capable of exchanging cations. So we're going to do, actually, a cation exchange using a superabsorbing polymer.
1: ครับเจ้าโซเดียมโพลีอะคริลเลตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นไอออนเอ็กซ์เชนจ์ได้ดีนะครับจากโครงสร้างจากที่กล่าวไปแล้วว่ามีกรุ๊ปของคาร์บอกซิเลตอยู่หลายกรุ๊ปซึ่งตรงนี้เราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปไอออนขึ้นมาได้ครับ
0: We know that compounds derived from transition metals tend to be colored. On the slide you can see a chromium compoundcopper compound, nickel, cobalt, two different states, oxidation states of chromium, and so forth. But we also know that ions having a noble gas configuration, which is 18 plus 2 electrons, do not have energy transitions in the visible spectrum, and so their compounds are white or transparent, like zinc 2 plus,Bismuth 3+, and the metals of the groups 1 and 2.
1: ครับในสไลด์นี้ก็แสดงธาตุทรานซิชันนะครับก็คือสารประกอบของธาตุทรานซิชันเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดสีได้หลายสีนะครับตัวอย่างเช่นโครเมียมนะครับก็จะฟอร์มออกซิเดชันสเตทหนึ่งก็ได้สีแดงหรือว่าอีกฟอร์มหนึ่งหรือว่าอีกสารประกอบประเภทหนึ่งก็ได้สีเหลืองนะครับคอปเปอร์นิกเกิลโคบอลต์ก็ให้สีที่แตกต่างกันครับ
0: Before we proceed to the next slide I would like to make a correction I I was interpreting the chromium to be in two different oxidation states. But as it turned out, the ones that were showing, both of them are in the same oxidation state. It's just that one is dichromate and the other one is chromate.
1: ครับขอแก้ไขนะครับจากภาพสไลด์นี้นะครับโครเมียมเนี่ยก็ที่เห็นเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีออกซิเดชันสเตทที่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นโครเมตอีกตัวหนึ่งจะเป็นไดโครเมตครับ
0: As we can see on the right hand side of the slide, if we have no ligand field, or in other words, if we do not have any ligand close to the central metal ion, then the d orbitals are degenerate, which means that they have the same energy. So we can see the five orbitals having the same energy. But as soon as a ligand approaches, there is a ligand field that is produced, and as a result, there is a separation of the two TG orbitals and the three the ones at the bottom are the TGs and the ones at the top are the EGs. But anyway, let's not discuss quantum mechanics right now. Let's just say that the orbitals are split and the ligand field splitting gives us a result, an energy absorption.
1: ครับในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของสารประกอบที่เป็นธาตุ transition กลุ่ม D นะครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าธาตุ transition เนี่ยนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็จะมี5 orbital หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในตารางธาตุกลุ่ม D ซึ่งกลุ่ม D นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5รูปแบบของอิเล็กตรอนที่จะวิ่งในรูปแบบของ D orbitals นะครับโดยปกติแล้วถ้าอะตอมของธาตุอยู่ในสภาวะปกติก็5 orbital หรือ5ห้องนี้จะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับในตารางรูปด้านขวามือจะเห็นว่าในตอนต้น5วงกลมจะมีระดับพลังงานเท่ากันแต่เมื่อเกิดเป็นสารประกอบที่มีลิแกนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้ระดับพลังงานนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะสปริตหรือว่าเปลี่ยนเป็นด้านบนข้างบน2วงนะครับข้างล่างอีก3วงตรงนี้อิทธิพลของการเปลี่ยนลิแกนตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับพลังงานของชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือว่าการเห็นสีที่แตกต่างกันในสารประกอบกรุ๊ป D ครับ
0: Okay just to proceed to the next, to the experiment, I would just like to point out that on the left-hand side of your slide, you have an octahedral complex of chromium, and you can see the orbitals, their forms, and why it is three of them with the same energy and two of them with different energy.
1: ครับ ในการทดลอง professor ก็จะแสดงถึงสารประกอบของโครเมียมนะครับซึ่งจากรูปข้างบนเนี่ยแสดงการจับกันของสารประกอบโครเมียมในรูปแบบของออคเทฮีดอลนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ออร์บิทัลหรือว่าห้องของอิเล็กตรอนเนี่ยข้างบน2ห้องและข้างล่าง3ห้องนะครับ2ชุดนี้ก็จะต่างกันครับ
0: Okay, the DD transitions will be observed in the visible. So when an ionic compound dissolves in waterThe ions are separated and are surrounded by water molecules. The sodium polyacrylate will trap positively charged ions and will allow to pass those that are negatively charged.
1: ครับในกรณีของการเกิด DD transition นะครับก็ในการทดลองก็จะติดตามกรณีของไอออนสารประกอบไอออนิกหรือไอออนเนี่ยนะครับรวมตัวกับน้ำแล้วก็น้ำก็จะเข้าไปแทรกตัวในโมเลกุลของสารนะครับในการทดลองนี้ก็จะใช้ super soft band sodium polyacrylate เมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะครับมาติดตามด้วยครับ
0: So we're

0: ready to do the experiment, and as you can see on the far right hand side at the bottom, the cation that we will pass through the superabsorbing polymer will be removed. So when adding a colorful solution of an ionic compound to the polyacrylate gel, if the color stays in the gel, that means that the cation is the ion that gives the color. If the color goes to the filtrate or the liquid, this means that the ion that gives the color is the anion.
1: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะเอาแคทไอออนนะครับสารละลายที่เป็นแคทไอออนที่มีสีเนี่ยนะครับมาทำปฏิกิริยากับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นะครับแล้วก็ทำการกรองนะครับในการทดลองเนี้ยเราก็จะติดตามสีว่าสีจะลงมาข้างล่างหรือว่าสีจะติดอยู่กับซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของข้างล่างหรือสารละลายที่ได้เนี่ยก็จะสื่อหรือว่าสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของแคทไอออนที่อยู่ในสารละลายแล้วก็เข้าไปอยู่ในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ด้วยครับจะมีเกิดการแลกเปลี่ยนแคทไอออนระหว่างสารละลายกับตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ครับ
2: Now, let's proceed. We will obtain the sodium polyacrylate from the inside of a diaper. Then you open a diaper and remove the material that is inside.
3: Okay, เริ่มการทดลองนะคะก็เอาแพมเพิร์สของเด็กนะคะผ้าอนามัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแกะออกข้างในนะคะมันจะมีชั้นมันจะมีรองเป็นชั้นนะคะเราฉีกเอาด้านในเลยนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆนะคะให้แกะตรงนั้นออกมา
2: You rub that material against a strainer to obtain the polymer and normally the polymer comes with some cellulose fiber from the material of the diaper, then you have to pass through the strainer many times so you can have as pure as possible the polymer.
3: ในผ้าอนามัยเด็กเนี่ยมันก็จะมีพวกใยเข้ามาเพื่อให้ความนุ่มนะคะแต่เราไม่ต้องการใยเราต้องการแต่ตัวSuper Absorbent ตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็มาขัดถูๆเพื่อให้ร่อนมันออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นผงๆเป็นเม็ดเล็กๆสีขาว
2: Now when you have the powder of the polymer you put only 0.6 grams and add 100 milliliters of water and you allow it to hydrate it takes a few minutes that the polymer absorbsall the water it can
1: ครับในการทดลองนะครับจะใช้ผงขาวๆที่กรองได้หรือว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยประมาณ 0.6 กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ100มิลลิลิตรครับ แช่ไปให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดการไฮเดรตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ทำกันกรองครับอันทดลองต่อไปครับ
2: Then we put 5 milliliters of the polymer already that we already have hydrated, and we put 5 milliliters in 4 different beakers, because we will add different salts of transition metals. We will start with iron chloride.
3: What is the first one?
2: One is iron chloride. It's a yellow color. We will have, when we finish, we have a slide with all the formulas. Then you stir.
1: ครับในหลอดแรกนะครับเขาก็ได้เติม iron chloride นะครับแล้วก็คนนะครับในบิ๊กเกอร์ที่เห็นอยู่ตอนต้นเนี่ยก็เป็นบิ๊กเกอร์ที่มีเจ้าโพลิเมอร์กับน้ำที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับแบ่งออกเป็น4หลอด4บิ๊กเกอร์เล็กๆนะครับหลังจากนั้นแต่ละบิ๊กเกอร์ก็จะติดตามโดยการเติมสารละลายของท่าทรานซิชันในรูปแบบของไอออนต่างๆนะครับ4ตัวครับ
2: Now we will proceed with potassium permanganate

0: that it's pink, and again we stir. Okay. Next, it's gonna be chromium. Potassium dichromate. It's also yellow. And the last one would be copper chloride, which
1: ครับใน4วิกเกอร์ที่ทำการทดลองหรือ4ไอออนที่ทำการติดตามเนี่ยวิกเกอร์แรกนะครับก็จะเป็นไอรอนคลอไรด์นะครับได้สารเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็วิกเกอร์ที่2ก็เป็นการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือด่างทับทิมนะครับจะเห็นว่าสารละลายออกเป็นลักษณะสีชมพูนะครับวิกเกอร์ที่3ก็เป็นโพแทสเซียมไดโครเมตครับก็จะได้สารละลายออกมาเป็นลักษณะสีเหลืองแล้วก็วิกเกอร์สุดท้ายเป็นคอปเปอร์คลอไรด์นะครับออกเป็นสีฟ้าๆครับ
0: Now we will filter the contents of all the beakers, and we will discuss the results in a minute.

ครับเมื่อเตรียมสารละลายแล้วก็เติมไอออนต่างๆลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำทั้งสีบีเกอร์มาทำการกรองนะครับแล้วเราก็จะติดตามสีของสารละลายที่ได้จากการกรองแล้วนะครับดูทีหนึ่งครับ

0: Now we will wash the solid in the funnel, so we can see what happened with the color. If the color stays in the polymer, it means that the cation is the one with the transition metal.
1: ครับลำดับต่อไปเราก็จะติดตามสีของซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์ที่ได้เนี่ยยังมีสีของต่างๆที่ได้กล่าวถึงในตอนแรกอยู่เนี่ยนะครับก็แปลว่าไอ้เจ้าแคทไอออนหรือธาตุทรานซิชันที่เรามีไอออนต่างๆเนี่ยมันก็ยังจับอยู่ที่ตัวซูเปอร์ซอฟต์แบนด์นั้นนะครับ

ครับจากไอเดียตอนต้นจากที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกนะครับว่าไอ้เจ้าซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นของโพลิเมอร์ก็จะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็มีน้ำล้อมรอบอยู่จำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าแคทไอออนที่เป็นคาร์บอกซิเลตเนี่ยก็ละลายอยู่ข้างในนั้นด้วยหรือว่าโซเดียมที่เป็นอยู่นั้นก็ดูดซับน้ำเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อการดูดซับน้ำในครั้งแรกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสีขาวหรือว่าออกเป็นสีใสแต่ว่าถ้าการทำการทดลองนี้เนี่ยเรามีธาตุทรานซิชันที่มีเลขออกซิเดชันและมีสีของธาตุของสารประกอบแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในซูเปอร์ซอฟต์แบนด์เนี่ยก็จะติดตามว่าสีของซูเปอร์

0: ซอฟต์แวร์เนี่ยเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเจ้าแคทไอออนที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปจับกับโพลิเมอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับแล้วก็สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่างไปจากเดิมก็จะเป็นการเปรียบเทียบอีกรอบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: As you may have noticed, once they rinsed the polymer, then they removed the filter paper together with the polymer, and then they are depositing it on a watch glass so that you can see each one of them and compare.
0: ครับเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำสารโพลิเมอร์ที่มีการดูดซับหรือมีการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากกระดาษกรองแล้วก็ถ่ายลงในกระจกนาฬิกานะครับตรงนี้เราก็จะดูสีของโพลิเมอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วครับ
2: As you can see, the chromium, I already made a mess. The color is in the water, and the polymer is very, really clear. Can you...
0: ครับในกรณีของโครเมียมเนี่ยจะเห็นว่าตะกอนกับสารละลายเนี่ยค่อนข้างจะสีแตกต่างกันครับ
2: โพลิเมอร์ is blue and the water is clear in the iron stays in the gelAnd the permanganate is not in the polymer, because the polymer is really clear.
0: ครับจากตัวอย่างที่เขายกให้ดูนี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเหล็กคอไลน์นะครับทำให้โพลิเมอร์เนี่ยมีออกเป็นสีเหลืองๆนะครับก็แสดงว่าเจ้าเหล็กคอไลน์หรือ Fe2 บวกหรือไอออนบวกที่มีอยู่เนี่ยก็ไปจับกับโพลิเมอร์นะครับแต่กรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตเนี่ยจะพบว่าโพลิเมอร์เนี่ยเป็นไม่มีสีหรือสีใสนะครับก็คือแปลว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตไม่ได้จับอยู่กับตัวโพลิเมอร์แต่ว่าหล่นลงมาเป็นสารละลายนะครับ
3: ครับ
4: No, pues dices tú, ¿no?
5: Y ahorita...
1: As you can see, in the first case, in the permanganate case, the transition metal is in the anion. As a result, the anion is not retained by the polymer, so it goes through. In the second case, the transition metal is in the cation. So as a result,The superabsorbing polymer retains it. In the third case, that we have the potassium dichromate, the chromium, which is a transition metal, is in the anion. So as a result, it goes through. And in the fourth one, we have the copper 2 plus, which is the transition metal, and that is in the cation. So with this simple experiment, you can show the students which one.Is retained, and then they can infer which one contains the transition metal and what charge does it have.
0: ครับในสไลด์นี้ก็สรุปนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของสารประกอบถ้า transition แต่ละตัวนะครับอย่างเช่นกรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมเป็นบวกหนึ่งแล้วก็แมงกานีสนะครับตรงนี้ซึ่งตัวแมงกานีตก็คือถ้า transition manganese มีประจุเป็นประจุลบเหล็กคอไลน์นะครับจะแตกตัวเป็นเหล็ก3บวกและคอไลน์ลบนะครับ3ตัวซึ่งถ้า transition เหล็กตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประจุบวกนะครับโครเมียมก็เป็นโครเมตซึ่งโครเมียมเองก็อยู่ในส่วนของประจุลบคอปเปอร์เป็นคอปเปอร์2บวกนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตัวที่จับอยู่กับโพลิเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเหล็ก3บวกกับคอปเปอร์นะครับกรณีของถ้า transition นั้นถ้าไปเป็นประจุลบนะครับก็จะหลุดลงมาไม่เกาะติดในโพลิเมอร์ครับสไลด์บันภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงว่าเจ้าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะครับซึ่งเป็นสีม่วงเนี่ยจะพบว่ามัน

0: ก็ไหลลงมาอยู่ข้างล่างในสารละลายนะครับซึ่งไม่เกาะติดบนโพลิเมอร์กรณีของเหล็กนะครับก็จะพบว่าเกาะติดอยู่บนโพลิเมอร์แล้วได้เป็นสีออกเหลืองๆนะครับแล้วก็กรณีของโครเมตก็อีกเช่นกันครับไม่เกาะติดโพลิเมอร์แต่สารละลายเป็นสีเหลืองสุดท้ายคอปเปอร์ก็จะเกาะอยู่บนโพลิเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูก็อาจจะสามารถนำไปให้เด็กๆ เนี่ยได้รู้จักว่าเลขออกซิเดชันสเตทของสารเป็นยังไงแล้วก็ถ้าทรานซิชันนั้นเป็นประจุบวกหรือประจุลบแล้วมันมีสมบัติในการดูดซับบนโพลิเมอร์ได้หรือไม่ได้ในกรณีที่ถ้าทรานซิชันนั้นเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับ
1: Before we proceed to the questions and comments, I would like to say that this is a very simple experiment, uses very simple and cheap materials. It's just a warning that I would like to give. When you use chromate or dichromate, you should only use it for demonstrations and you should be wearing gloves, because the chromate and the dichromate are suspected carcinogens, and it is due to the geometry of the chromate, which is an octahedral, a tetrahedral, just like the sulfate ions, and it can go across the cell's membrane. So we strongly suggest that if you decide to use chromate or dichromate, you have better use gloves or do it only as a demonstration.
0: ครับ professor ก็ได้แนะนำว่าในการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองที่ทำได้ง่ายแล้วก็สารที่ใช้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือว่าในการทดลองเนี้ยคุณครูควรจะทำให้เด็กดูนะครับไม่ควรจะให้เด็กทำเองนะครับแล้วข้อควรระวังก็คือเจ้าโครเมตหรือไดโครเมตที่ใช้เนี้ยนะครับใช้ในการ demonstrate เท่านั้นแล้วก็ควรจะใช้ใส่ถุงมือในระหว่างทำการทดลองนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นสารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็โครงสร้างของสารมีรูปร่างเป็น tetrahedral ซึ่งสามารถซึมผ่าน cell membrane เข้าสู่ร่างกายได้ครับ
1: As you can see the filtrates can be reused so this experiment is also good from the standpoint of recyclingSo once you have performed the filtration, you can reuse it and reuse it.
0: ครับ filtrate หรือสารละลายที่ได้จากการกรองเมื่อตอนต้นนะครับสามารถเก็บไว้แล้วก็นำไปทำการทดลองได้นะครับก็คือเป็นการทดลองที่สามารถ reuse ได้นะครับ
1: Okay, we have one last demonstration.And it is going to be a bonus for you. It's going to be a gift for you people of Thailand. This was developed brand new by Lupita and Martha this week. And the experiment consists on the preparation of the colors of the Thailand flag. Okay, the Thai flag will be, the colors will be produced by usingA simple natural product, which is called the hibiscus flower. As you can see on the top of the screen, the hibiscus flower is a red flower that grows all throughout the world. We have found it in different countries with different names, either hibiscus or Jamaica or Carcadee, or it acquires different names according to the country, but it is the same called hibiscus flower.I don't know, Supa, if you have ever seen it.
2: Yes, we also have a lot. We also produce drinking, you know, from these flowers also.
1: Exactly. So what Martha and Lupita are going to show is how you can use it as a natural indicator and according to the acid-base properties of the solution, you can produce the different colors.So they will proceed to show you how to make these colors.
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองที่เขาคิดทำพิเศษขึ้นมาให้กับวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาวางเป็นธงไทยกับธงเม็กซิกันนะคะก็คือจะผลิตสีออกมาตามสีธงชาตินะคะอันนี้ที่เขาใช้ก็คือใช้ดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะ เราก็หาซื้อได้ด้วยนะคะหรือว่าไปเก็บผลมาก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะใช้ดอกกระเจี๊ยบสีจากดอกกระเจี๊ยบเนี่ยมาเป็นอินดิเคเตอร์นะคะก็เขาทำให้ดูว่าสีซึ่งขึ้นอยู่กับ pH ต่างๆนะคะ This is very nice. Thank you.
3: Thank you.
1: It is nice indeed. I love it. And if you could notice, they have a solution prepared. Can you show it, please? The solution of the Carcadet. And that, from that, you take for each one of the small beakers. So you just add it to the first, to the second, to the third, and then they go changing colors by themselves. So it is a beautiful one. If you would like the recipe, I'm sure that Martha and Lupita would love to send it to you.
2: ค่ะก็อันนี้ก็เขาแสดงให้ดูว่าน้ำต้มกระเจี๊ยบออกมาเนี่ยสีเป็นอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะออกสีแดงๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีบิ๊กเกอร์เล็กๆที่เขาวางเรียงตามสีของธงชาตินะคะแล้วก็เขาก็จะมีเรียกว่าสัดส่วนหรือว่า pH อะไรเงี้ยค่ะที่ทำให้เปลี่ยนสีเขายินดีที่จะให้สูตรหรือให้บอกว่าทำอย่างไรนะฮะในแต่ละสีที่เปลี่ยนไปก็จะยินดีส่งมาให้ Well thank you very much of course I think teachers would like to have those recipes and also we would prefer to have all the presentation slides that we don't have it yet so it would be nice very kind of you if you can send to us also we will distribute to the teachers
4: We will be very happy to send you all the material you want.
2: คำถามไหมคะมีคำถามไหมคะมีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเราก็จะจบรายการตรงนี้นะคะมีคำถามเชิญเลยค่ะ
5: อาจารย์คะอยากสอบถามเรื่องย้อนไปเรื่องของแอมโมเนียนะคะถ้าแอมโมเนียในห้องปฏิบัติการเราไม่มีเนี่ยเราใช้จากที่ในห้องพยาบาลได้ไหมคะ
2: Well, the question is, if the teachers could not have ammonia available in the school, but can they just take it from the infirmary instead? Is that the same kind of ammonia?
1: Oh, sure. Yes. Actually, as you know, ammonia is used for people that faint to wake them up. So it should work very well.
2: นะคะก็ได้นะคะก็เพียงแต่ว่าเราต้องดูที่ฉลากไหมคะว่าความเข้มข้นเท่าไหร่เผื่อเราจะมาเตรียมอะไรเราจะได้รู้ว่าปริมาณอะไรขนาดไหนนะคะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
6: จันครับขออนุญาตถามเรื่องไอออนเอ็กซ์เชนนะครับถ้าเราต้องการจะจับไอออนที่เป็นไอออนลบคือที่มีอยู่ตอนนี้เราจับไอออนบวกไว้ที่กระดาษกรองถ้าอยากจับไอออนลบมีสารตัวไหนที่จะใช้ได้มั่งครับ
0: Excuse me Josh we also have one question from the previous one we did some experiment from cation exchange and we used the polymer to absorb the cation is it possible or do they have other polymers or anything to absorb theanion from the complex?
1: Well, yes, there are some polymers that can absorb anions, but they are not as common. For example, I do electrochemistry, so we are very used to using membranes for preventing or for allowing the exchange of cations or anions.But they tend to be very rare and rather expensive. So the answer is yes, but I don't know of any common material that could be used for the exchange of anions.
2: Well, how about chitosan? I think what we had in the research, we do form it into ammonium ion. It can be ammonium ion iodide, you know?So maybe we can try with that, but of course
1: that's a great idea. That's a great idea because chitosan is very easily found. As you know, it comes in the shells of many seafood, So I think that's a good idea. We should test that. Thank you, Supa.
2: Yes, but you need to convert it into ammonium ion. Has more step to do, but that's what I can think of now. ค่ะก็แนะนำไปว่าเราใช้ไคโตซานได้เราได้ยินใช่ไหมคะไคตินไคโตซานเราก็ได้จากเปลือกหอยเปลือกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนในการแยกมาเขามีขายนะคะมีขายแต่ว่าในฟอร์มของที่เป็นตามธรรมชาติมันจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มของประจุบวกโดยตรงนะคะเราจะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนโครงสร้างนะคะก็เข้าใจว่ามีขายเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผลิตที่ส่งออกด้วยนะคะอาจจะเอานั้นมาลองดูก็ได้อาจจะแพงกว่าที่เราไปซื้อผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กมาทำในกรณีของเป็นแคทไอออนนะคะแต่ทำได้ค่ะ
1: It gives me great joy and honor to speak today before you in order to concludethis successful event. We are very thankful to the TOT Distance Foundation, Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chula Longkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanan for her strong support and friendship through which this event was made possible.I appreciate very much all the work done by our teachers here in the Department of Chemical Engineering and Sciences at the Ibero-American University in Mexico City, Marta Ibargengoitia and Lupita Castañeda, and to our Informatics and Telecommunications Department through Salvador Segovia, who is behind the doors doing all the work. A few months ago,I was sitting in a restaurant in Kuwait City with Professor Tantayanan, and then she suggested that we initiated this venture together. I got very enthusiastic after this invitation, but I couldn't do this alone. So I came back to my university and I asked these two very enthusiastic people that are next to me, and they said, yes, let's go and do it.So really, thank you very much to both of you. And we certainly hope that through this joint effort, we have contributed a grain of sand to accompany the long walk in the direction of a better, more meaningful, and environmentally responsible science education. Thank you very much, and God bless you.
0: ครับ Professor George ก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับบริษัท TOT นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ Professor George ได้พบอาจารย์สุภวรรณแล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการอบรมในลักษณะนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ Professor George ก็ได้กลับไปที่มหาลัยแล้วก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ความพยายามจากในหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน Information หรือหน่วยงานที่ทำให้เกิด Teleconference ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดการประชุมอบรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับProfessor George คิดว่าการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นผลพวงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็นำไปใช้ถ่ายทอดได้ในอนาคตอย่างดีครับ
2: นะคะถ้าทั้งหมดนี้นะคะอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้เตรียมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นคือต้องเข้าใจการทดลองก่อนแล้วก็หาอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งก็หลังจากที่เราทำกันเราถึงได้รู้ว่าถ้าปล่อยให้คุณครูทำเองอาจจะยากลำบากมากทีเดียวเพราะต้องไปหาจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เตรียมการทดลองแล้วก็ทดสอบดูก่อนนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้คุณครูได้มีอุปกรณ์ได้ทดลองกันนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะวาระต่อไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์โอชานะคะรองประธานมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะกล่าวปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะในนามของมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้การอบรม5ตอนนะคะเรื่องการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะทั้งทางมหาวิทยาลัย Ibero-Americana University ที่เม็กซิโกนะคะสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์นะคะซึ่งท่านมีพลังทั้งพลังกายพลังใจนะคะที่ทุ่มเททำงานทุกอย่างนะคะเพื่อที่สนับสนุนนะคะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีนะคะในประเทศไทยแล้วก็ดิฉันขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะที่ช่วยในการถ่ายทอดนะคะการทางไกลนะคะจากประเทศเม็กซิโกมาถึงประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินนะคะที่ทำการเผยแพร่การถ่ายทอดนี้ขอบคุณท่านอาจารย์วิทยาศาสตร์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับการอบรมนะคะหวังว่าท่านคงได้ใช้ประโยชน์และนำไปถ่ายทอดนะคะให้กับเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุภกรอาจารย์ดร.ปาริชาตนะคะแล้วก็ท่านนิสิตปริญญาเอกนะคะที่มาช่วยในการทำการทดลองขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งสำหรับในชุดนี้นะคะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันเป็นชื่อชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพและก็สถานกงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่สำหรับในวันนี้นะคะเป็นพิธีเปิดนะคะ Welcome you all to the video conferencing English language teacher training program under the title Unlocking Learners Voices which is part 2 we have had part 1 called Unlocking Learners Potentials there are 6 sessions in this seriesAnd before we start our first session today, I would like to invite Mr. Yongyut Watanasin, Acting Vice President of TOT Public Company Limited, to